0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอน Black May รีดเอาทรัพย
10: ์ยายเล็กเป็นอะไรร้องห่มร้องไห้
11: พี่สมัยช่วยฉันด้วยแฟนเก่าฉันน่ะมาขู่เอาเงินฉันแสนหนึ่งฉันจะทำยังไงดีจะหาเงินจากไหนมาให้มันเนี่ย
10: มันขู่อะไรเองทำไมต้องไปยอมมันขนาดนั้น
11: ก็มันบอกว่าไม่ให้เงินมันแสนหนึ่งมันจะเอารูปโป๊ฉันตอนสมัยเป็นแฟนกันไปลงอินเทอร์เน็ตแชร์ให้ว่อนเลยนี่ฉันคงจะต้องเอารถไปจำนำเอาเงินมาให้มันแล้วล่ะ
12: ใจเย็นๆนะคะการกระทำของแฟนเก่าคุณเล็กถือเป็นการทำผิดกฎหมายฐานรีดเอาทรัพย์ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งจะทำให้ผู้ที่ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3เสียหายมีโทษจำคุก 1-10 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทค่ะ
10: ไปยายเล็กไปแจ้งตำรวจกับฉันอย่าไปกลัวคนเร็วๆอย่างนั้นเดี๋ยวให้ตำรวจจัดการมัน
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เปิดรับสมัครแล้วนราธิวาสไตรกีฬาซีซั่น2รวมทุกความท้าทายในหนึ่งเดียวว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งนายณรงค์สังฆประดิษฐ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนนักกีฬาและผู้ที่สนใจร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนราธิวาสไตรกีฬาซีซั่น2ที่รวมความท้าทายจาก3ประเภทกีฬาไว้ในการแข่งขันเดียวทั้งว่ายน้ำ750เมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรและวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันหยงตำบลกันลูกวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่27ถึง28มิถุนายน2569นี้สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทไตรกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลสปรินต์ดิสแทนซ์ว่ายน้ำ750เมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรและวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัคร599บาทกลุ่มอายุเพศชายรุ่น 18-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปีและรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปส่วนเพศหญิงรุ่น 18-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปีและรุ่น50ปีขึ้นไปประเภทไตรกีฬาระยะสั้นประเภททีมผสมทีมรีเลย์สปรินต์ดิสแทนซ์ว่ายน้ำ750เมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรและวิ่ง5กิโลเมตรราคาค่าสมัคร 2,000 บาทกำหนดเงื่อนไข1ทีมจะต้องมีนักกีฬา3คนและต้องประกอบด้วยนักกีฬาทั้งเพศชายและเพศหญิงประเภททวิกีฬาดูเรชั่นวิ่ง 2.5 กิโลเมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรและวิ่ง5กิโลเมตรราคาค่าสมัคร499บาทกลุ่มอายุเพศชายรุ่นอายุ 16-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปีและรุ่น60ปีขึ้นไปและเพศหญิงรุ่นอายุ 16-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปีและรุ่น50ปีขึ้นไปพิเศษสุดกับโปรโมชั่นมา3จ่าย2ทุกประเภทการแข่งขันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยจะได้รับเงินคืน1ท่านหรือ1ทีมในวันงานที่จุดบริการพร้อมให้ท่านนำหลักฐานมาแสดงโดยหลักฐานการสมัครทั้ง3ท่านและทั้ง3ทีมด้านรางวัลการแข่งขันประเภทไตรกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลสปรินต์ดิสแทนซ์รางวัลโอเวอร์ออลชายหญิงลำดับที่1ถึง3รับเงินรางวัล 7,000 บาท 5,000 บาทและ 3,000 บาทประเภทไตรกีฬาระยะสั้นประเภททีมผสมทีมรีเลย์สปรินต์ดิสแทนซ์ลำดับที่1ถึง3รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 8,000 5,000 และ 3,000 บาทประเภททวิกีฬาดูเรชั่นรางวัลโอเวอร์ออลชายหญิงลำดับที่1ถึง3รับรางวัล 5,000 3,000 และ 2,000 บาทสำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสโทรศัพท์073-532-167
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ที่ฝนกระจายฝนเกือบทั่วไปหรืออะไรครับเดี๋ยวมีอีกนะครับฝน
1: พอก่อนค่อยๆถามสิเล่นถามเป็นชุดแค่ฟังคำถามก็เหนื่อยแล้ว
0: ก็บอกให้ถามเยอะ
1: ๆกวนมากเดี๋ยวไม่บอกเลยที่เองถามน่ะเป็นสับอุตุนิยมวิทยาเป็นเกณฑ์ในการเรียกการกระจายของฝนซึ่งมีหลายแบบดังนี้
0: เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกแต่ละแห่งไม่เหมือนกันเกณฑ์การกระจายของฝนจึงแบ่งได้ดังนี้ 1. ฝนบางพื้นที่หมายถึงมีฝนตกน้อยกว่าร้อยละ20ของพื้นที่ 2. ฝนเป็นแห่งหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ20ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ40ของพื้นที่ 3. ฝนกระจายหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ60ของพื้นที่ 4. ฝนเกือบทั่วไปหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ60ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ80ของพื้นที่ 5. ฝนทั่วไปหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ80ของพื้นที่ขึ้นไป
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่ 1,287 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะกับเช้าวันพุธวันนี้วันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยวันนี้ขรุขระนิดนึงนะคะสำหรับรายการเช้านะคะแต่ก็มาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่ไหมคะ เช่นเดิมนะคะ023839003และ023839004ร่วมรายงานลักษณะอากาศแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอากาศรวมถึงถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาและช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะและวิทยากรที่มาพูดคุยในวันนี้ค่ะท่านห่างหายจากทางรายการไปสักพักนึงเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคิดถึงกันหรือเปล่านะคะผอ.มนูลเดอะโอยค่ะสวัสดีค่ะผอ.
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีทางบ้านด้วยขอโทษที่มาช้าพอดีจำเวลาผิด
0: แล้วก็ติดภารกิจด้วยนะคะช่วงนี
1: ้
0: ค่ะภารกิจของทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะยังไงแล้วถ้าคิดถึงผอ.นะคะสอบถามอากาศกันได้นะคะ
1: ยินดีย
0: ินดีเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่ควบคุมเสียงและรับสายในวันนี้น้องโอเล่ค่ะส่วนผู้ควบคุม Facebook Live พร้อมกับภาพสวยๆด้านหลังดูแล้วสดชื่นนะคะโดยน้องอามค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มในเรื่องของอากาศกันเลยดีกว่านะคะผอ.ค่ะวันนี้ทางกองพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะเพิ่มขึ้น
1: จริงๆแล้วพื้นที่ตั้งแต่วันนี้วันที่10 11 12เนี่ยฝนก็คงจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทางตอนบนนะครับเนื่องจากว่าใจแนวร่องมรสุมมันเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณแถวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝั่งแล้วก็ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณลาวเวียดนามตอนนั้นมันก็มีกำลังที่แรงขึ้น
0: ครับ
1: ประกอบกับในช่วงนี้คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่ก็ยังมีกำลังปานกลางที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์ครับ
0: ค่ะก็คือมีสองปัจจัย
1: สองปัจจัยหลักสองปัจจัยหลัก
0: สองปัจจัยหลักนะคะ
1: ที่ทำให้บริเวณประเทศไทยเรามีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตอนบนแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันตกทางด้านรับมรสุมนะครับ
0: ค่ะแล้วฝนที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณไหนคะ
1: ก็จริงๆแล้วฝนหนักเนี่ยฝนหนักไม่มีได้ทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ว่าเป็นบางพื้นที่แค่นั้นเองแต่ว่าฝนหนักมากเนี่ยน่าจะไปอยู่แถวๆทางภาคอีสานตอนบนซะมากกว่าแล้วก็ที่ระวังอีกนิดหนึ่งฝนหนักมากก็น่าจะแถวจันทร์แถวตราดแถวเนี้ยเพราะเป็นด้านรับลมที่ค่อนข้างที่จะมีฝนได้ตลอดในช่วงนี้
0: พื้นที่เดิมๆเลยจันทบุรีและ
1: จันทบุรีตราดโดยเฉพาะตราดนะครับโดยเฉพาะตราดนี
0: ่ฝนตกทุกวัน
1: ตกทุกวันช่วงนี้เพราะฉะนั้นมีฝนสะสมมาตลอดแล้วถ้าหากว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากมาเป็นบริเวณนานอย่างนี้ครับโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมจะปั้นน้ำป่าไหลหลากนี่ก็มีสูงนะครับในบริเวณจังหวัดตราด
0: จังหวัดตราดอย่างที่เมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดตราดนะคะปริมาณฝนที่ส่งเข้ามาเนี่ยประมาณ 17.8 มิลลิเมตร
1: อันนี้คือบริเวณที่เราตรวจวัดได
0: ้
1: แต่จริ งๆแล้วจริงๆแล้วในบริเวณที่เราไม่สามารถตรวจวัดได้ไม่ว่าบริเวณเชิงเขาหรือบริเวณพื้นที่ที่มีภูเขาสูงพวกนี้เราไม่มีเครื่องมือในการตรวจวัดแต่ว่าถ้าเราดูจากภาพของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์เราจะเห็นว่าแถวตราดจนตอนล่างๆเนี่ยจะมีฝนเยอะ
0: ค่ะก็จะเยอะกว่านี้นะคะทีนี้เรามาดูลักษณะอากาศของวันนี้กันดีกว่าค่ะผอ.ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ครับก็สำหรับประเทศไทยวันนี้ก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมอยู่กำลังค่อนข้างที่จะปานกลางแล้วก็ทางบนบนนี่ก็มีร่องมรสุมปาดภาคตะวันออกภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณอยู่แถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณลาวตรงเนี้ยทำให้บริเวณฝนทางตอนบนนี่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สำหรับคลื่นลมวันนี้ก็ฝั่งอันดามันบนนี่ก็ประมาณสัก2เมตรส่วนฝั่งอันดามันทางล่างๆแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนี่ประมาณ 1-2 เมตรนะครับอันนี้คือลมบนค่อนข้างที่จะแรงหน่อยส่วนบริเวณที่มีฝนก็ให้ระวังคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของรายภาควันนี้บริเวณภาคเหนือนะครับบริเวณภาคเหนือคาดว่าฝนก็อยู่ที่ประมาณสัก 70% ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งภาคเหนือวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะคาดการณ์ว่ามีฝนได้เกือบทุกจังหวัดเช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็มีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีหนักมาก หนักมากได้นะครับหนักมากก็น่าจะวันนี้ที่เห็นก็น่าจะมีโอกาสที่จะหนักมากได้ก็น่าจะอยู่แถวบนนะครับแถวบริษเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมทางด้านนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักมากเช่นเดียวกันในภาคเหนือในภาคเหนือเมื่อกี้ที่เราบอกอาจจะมีฝนหนักได้ทุกจังหวัดแต่ว่าถ้าโอกาสที่จะหนักมากก็บริเวณที่เดิมๆแถวเพชรบุรีแถวต้นที่แถวเพชรบูรณ
0: ์
1: เพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์น่านพวกนี้ก็ระวังไว้ว่าฝนอาจจะเยอะหน่อยอาจจะไม่ถึงหนักมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ส่วนภาคกลางวันนี้ภาคกลางก็ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอ่างทองสระบุรีลพบุรีมาจนถึงสุพรรณกาญจนบุรีอยุธยาเองสมุทรตรงนี้ราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมช่วงนี้ก็มีฝนนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนหนักได้ในบางพื้นที่นะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ก็คงจะมีฝนและฝนหนักได้ในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับภาคตะวันออกก็อาจจะมีฝนได้เกือบทั้งภาคเหมือนกันวันนี้นะครับตั้งแต่นครนายกปราจีนสระแก้วชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทราก็มีโอกาสมีฝนถึงฝนหนักได้นะครับส่วนภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่อนข้างจะมีฝนเยอะกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณสัก 60% ของพื้นที่นะครับซึ่งเราคาดว่าวันนี้ก็ฝนหนักก็น่าจะอยู่ตั้งแต่ระนองปังงาภูเก็ตกระบี่ตรังไปนะครับแล้วก็ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนค่อนข้างที่จะการกระจายก็น้อยลงหน่อยอาจจะประมาณสัก40ฝนหนักเราก็คาดว่าอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างฝนหนักแต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อยน่าจะถ้าจะมีก็แถวเพชรบุรีประจวบแถวนี้น่าจะจุมพรแถวนั้นน่าจะมีฝนหนักได้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นก็คงจะไม่หนักมากเท่ากับฝั่งตะวันตก
0: ค่ะค่ะอย่างที่เพชรบุรีนี่ปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงวัดได้ 1.2 มิลลิเมตร
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้คือที่ลงกระป๋อง
1: ใช่ครับแต่ว่าทางด้านเพชรบุรีมันจะมีฝั่งรับลมแต่ด้านตะวันตกอ่ะฝนจะเยอะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ระมัดระวังเรื่องฝนที่มันหนักไปด้วยแล้วกันครับเพชรบุรีราชบุรี
0: ค่ะแล้วถ้ามาฝั่งอันดามัน
1: ฝั่งอันดามันก็ตั้งแต่คือฝั่งอันดามันนี่ค่อนข้างที่วันนี้ค่อนข้างที่ฝนจะดีน่าจะมีฝนหนักได้ทุกจังหวัดนะครับ
0: ดีกว่าเมื่อวาน
1: นะฮะของเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะของเมื่อวานเนี่ยนะคะปริมาณฝนก็เรียกว่าครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะตั้งแต่ระนองลงมาเลยจนถึงจังหวัดตรังเลยพัทลุงกระบี่
1: พ
0: ั
1: ทลุงสตูลฝนเยอะครับเมื่อวาน
0: ใช่ใช่ค่ะที่ภูเก็ตเมื่อวานก็เยอะนะคะวัดได้ 29.0 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ที่กระบี่ก็ไม่น้อยหน้านะคะ 27.4 มิลลิเมตร
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้คือปริมาณฝนที่เราวัดได้นะคะ
1: แต่ว่าที่เราวัดไม่ได้ก็ใน
0: ก็
1: ตั้งแต่ระนองด้านตะวันตกระนองปังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลเนี่ยมีฝนตกเยอะโดยเฉพาะแถวๆเรียบชายฝั่งฝนตกเยอะ
0: ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องระมัดระวังต่อเนื่อง
1: ใช่ครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับแถวๆด้านรับลมทางด้านอันดามันเนี่ยยังไงวันนี้ก็ยังมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักได้อยู่นะ
0: ค่ะค่ะเรามาดูกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันสักนิดค่ะบางพื้นที่เมื่อวานนี้โอ้โหมามืดครึ้มไปหมดเลยค่ะ
1: จริงๆแล้วเมื่อวานกรุงเทพมหานครฝนจะอยู่ทางด้านบนเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นเราอยู่แถวๆบางนาเนี่ยเราอาจจะได้ฝนน้อยหน่อย
0: ได้แบบนิดนึงน่ารัก
1: ใช่แต่ว่าจริงๆฝนเยอะๆจะไปอยู่แถวบางแก่แถวจตุจักรบางเขนห้วยฝางแล้วก็ทางด้านไปทางด้านคลองสามวาทางด้านมีนบุรีคลองหนองจอกทางนั้นฝนเยอะ
0: ค่ะเห็นมีคนรู้จักส่งมานะคะแถวนั้นตกแบบหูมืดฟ้าหมดดินท้องฟ้าครึ้มมืดไปหมดเลยค่ะค่ะแต่พอมาดูทางบางนาแล้วตกแบบน่ารักน่ารักเลย
1: ก็อาจจะเขาเรียกว่าไงฝนตกค่อยๆตกวันนี้ตกทางบนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตกทางข้างล่างแต่อย่างไรเสียวันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลยังไงก็วันนี้ยังมีฝนเยอะอยู่มีฝนเยอะอยู่แล้วก็อาจจะมีฝนหนักได้ในหลายๆพื้นที่นะครับ
0: อย่างที่ดอนเมืองนะคะปริมาณฝนที่รายงานเข้ามานะคะวัดได้ 16.6 มิลลิเมตร
1: ครับ
0: ค่ะก็ค่อนข้างที่จะพอน้ำพอสมควรพอน้ำ
1: พอน้ำพอได้
0: ก็ได้นะคะค่ะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของอากาศต่อนะคะขอรับสายของคุณผู้ฟังก่อนละกันนะคะมา2ท่านเลยท่านแรกนะคะคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตฉะเชิงเทราค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
2: สวัสดีพี่รถปิยาแล้วก็ผอ.มนูนใช่ไหมครับวันนี
1: ้สวัสดีครับไม่ได้เจอกันเสียนานเสียงยังหวานเหมือนเดิม
2: ยังเลยผอ.มนูนหายไปเลยครับ
1: ครับ
2: แล้วแกงเมื่อวานนี้ขอรายงานที่ สนามชัยเขตเมื่อตอน 18:30 น.นี่มีฝนตกแต่ก็มีลมเสียงเขาบอกว่ามีลมกระโชกด้วยครับมีลมด้วย
1: คือจริงๆแล้วช่วงนี้มันก็อาจจะมีลมกระโชกได้นะครับเพราะว่าลักษณะของอุณหภูมิในบริเวณกรุงเทพมหานครก็ยังสูงอยู่ยังสูงอยู่โดยเฉพาะช่วงนี้เราคาดการณ์ว่าบริเวณกรุงเทพมหานครในอุณหภูมิอาจจะอยู่ที่34-35ได้นะครับในตอนกลางวัน
2: แต่ว่าเมื่อวานนี้มีฟ้าคะนองมาเปี้ยงเดียวนะครับแต่นอกนั้นก็มีลมกระโชกครับแล้ววันนี้จะมีเหมือนเปี้ยงป้างเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าครับวันนี้
1: แถวจะเชิงเซาใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: จะเชิงเซาวันนี้ฝนก็ยังมีโอกาสอยู่ครับโดยเฉพาะนะครับ
2: จะมาช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะครับ
1: ฝนจะเชิงเซามาช่วงเย็นมากกว่าครับช่วงวันนี้โอกาสมีฝนเยอะอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะตอนทางก้าบนแล้วก็แถวสนามใจเกตไปทางด้านตะวันออกครับด้านบนและด้านตะวันออกโอกาสที่จะมีฝนเยอะอยู่ก็คงจะมีในช่วงเย็นมากกว่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าดูลักษณะของฝนแล้วอาจจะมีเปี้ยงๆได้เหมือนกันครับ
2: มีเปี้ยงป้างได้ใช่ไหมครับผม
1: ครับ
2: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆสมาชิกท่านอื่นเข้าสายบ้างขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณธวัชชัยต่อกันอีกสายนึงค่ะน้องเจเจสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะเจเจ
3: สวัสดีครับพี่รถกับพ่ออมนูนด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ผมไม่ได้เสียงพี่พ่ออมนูนนานเลย
1: ขอบคุณครับที่คิดถึง
3: ครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆก็มีฝนปานกลางครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสองบ่ายสามครับ
1: สมุทรสาครใช่ไหม
0: ค่ะใช่ใช่ใช่ครับ
3: วันนี้จะมีโอกาสแบบว่าเหมือนอย่างเมื่อวานไหมครับฝน
1: สมุทรสาครวันนี้ก็มีโอกาสครับสมุทรสาครมีโอกาสอยู่ครับวันนี้ก็อาจจะมีฝนได้ในช่วงตั้งแต่ช่วงเที่ยงอะครับมีโอกาสมีฝนสมุทรสาครครับแต่ว่าฝนวันนี้กับเมื่อวานของสมุทรสาครอาจจะน้อยกว่าเมื่อวานหน่อยวันนี้ฝนน่าจะเคลื่อนขึ้นไปอยู่แถวๆทางด้านนครปฐมทางด้านสุพรรณบุรีจะเป็นส่วนใหญ่
3: ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13เลยใช่ไหมคะที่มีฝนตกแบบช่วงเที่ยงบ่ายอย่างเงี้ยคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับมีได้ตลอดครับช่วงนี้สมุทรสาครสมุทรสงขลามีได้ตลอดครับในช่วง 2-3 วันนี
3: ้ครับก็ถือว่าเป็นฝนปานกลางนะครับไม่ได้เป็นฝนหนักอะไรมากครับ
1: ครับครับคุณครับส่วนมากก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้หนักมากครับแถวสมุทรสาครฝนหนักมากน่าจะไปอยู่บนนะครับมากกว่าช่วงนี้แต่ว่าในช่วงวันที่12นะครับมีโอกาสที่จะเป็นฝนหนักอยู
3: ่
1: ครับ12ครับวันนี้วันที่10 11นี่อาจจะไม่หนักมากแต่วันที่12มีโอกาสที่จะเป็นฝนหนักอยู่สมุทรสาคร
3: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ
0: ขอบคุณค่ะประมาณ12นะคะน้องเจเจเตรียมรับฝนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเรามาดูข้อมูลของคลังน้ำแห่งชาตินะคะผอ.ค่ะจะพบว่าพื้นที่หลายๆพื้นที่มีปริมาณฝนตกค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่บึงกาฬนะคะปริมาณฝนว่าได้ถึง 85.5 มิลลิเมตร
1: ไอ้นี้อยู่แถวอำเภอข้างล่างนะอำเภอไหน
0: ค่ะเซกา
1: เซกาเซกาอยู่ล่างกับเซกาอยู่แถวๆกับนครปฐมซึ่งมันจะเป็นรอยต่อระหว่างเซกานครปฐมแล้วก็ลาวม
0: ัน
1: ฝนเริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้แถวๆนั้นฝนจะเพิ่มมากขึ้นครับ
0: ฝนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมอีสานบน
1: ใช่โดยเฉพาะทางด้านบึงกาฬทางด้านบึงกาฬเองบ
0: ึ
1: งกา
0: ฬ
1: สกลนครนครปฐมแล้วก็อาจจะน้องคายเลยแล้วก็บางพื้นที่ของอุดรธานี
0: ค่ะ
1: นะครับโอกาสฝนเพิ่มมากขึ้นนะคร
0: ับ ค่ะแต่อีสานล่างก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะว่า
1: เยอะเหมือนกันครับ
0: ราชธานีวัดได้73
1: ครับเยอะได้เยอะเหมือนกันครับ
0: นะคะ
1: ทางด้านตอนล่างก็แต่ว่าตอนล่างกระจายสู้กับทางบนไม่ได้นั่นเองเรื่องของการกระจายนะครับแต่ว่าเรื่องของฝนหนักก็อุบลเองศรีสะเกษสุรินทร์ก็มีโอกาสที่จะได้ฝนหนักๆเหมือนกันครับวันนี้
0: ค่ะเชียงใหม่นะคะปริมาณฝนที่รายงานเข้ามา 71.0 มิลลิเมตรนะคะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่เชียงใหม่
1: เชียงใหม่ก็อยู่แถวๆในเมืองเนาะ
0: ค่ะ
1: เชียงใหม่ในเมืองนี่ค่อนข้างที่จะมีฝนเยอะอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ที่แพร่นะคะที่เชียงใหม่หลายๆพื้นที่เลยนะคะทั้งที่ ดอยสะเก็ดด้วยที่เชียงใหม่ก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ปริมาณฝนส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางอีสานจริงๆนะคะเยอะเลยส่วนภาคตะวันออก
1: ฝนหนักคือฝนหนักฝนเยอะจะอยู่ทางด้านอีสานเมื่อวานเชียงใหม่เองทางด้านภาคเหนือก็มีบ้างแต่ว่าเป็นจุด
0: ๆค่ะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิม
1: วันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางอีสานอย่างที่บอกครับอีสานวันนี้ให้ฝนหนักทุกจังหวัด
0: ค่ะโอ้ทุกจังหวัดเลย
1: รวมทั้งแถวๆบริเวณภาคเหนือเช่นกันวันนี้ให้เกือบทุกจังหวัดแต่ว่าเราเน้นฝนหนักถึงคือฝนอาจจะหนักมากได้เนี่ยก็ทางภาคเหนือก็อยากใช้ระวังแถวๆน่านอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนทางด้านอีสานก็ระวังไปทางเลยหนองคายอุดรสกลนครนครพนมบึงกาฬทางนี้มากกว่าที่โอกาสที่จะเยอะกว่าจังหวัดอื่นนะครับ
0: อย่างที่เพชรบูรณ์นะคะปริมาณฝนก็วัดได้หลายๆพื้นที่เลยนะคะอย่างที่อำเภอเมือง 50.0 มิลลิเมตรหล่มสัก 49.8 มิลลิเมตรนะคะ
1: จริงๆแล้วการกระจายของฝนเมื่อวานนะครับไปกระจุกตัวอยู่แถวนั้นแหละครับแถวเพชรบูรณ์มันจะมีเพชรบูรณ์นครสวรรค์แล้วก็รอยต่อตรงชัยภูมิ
4: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: กองพลทหารราบที่7และกองพันสัตว์ต่างร่วมกันจัดขบวนล่อพร้อมจิตอาสาขนย้ายลำเลียงวัสดุสร้างฝายพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยในโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวงพลตรีสุจินทร์ทรัพย์สินผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่7เปิดเผยว่ากองพลทหารราบที่7ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับมณฑลทหารบกที่33กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกเครือข่ายสานต่อพัฒนาชนบทสนองแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทยและประชาชนในพื้นที่ซ่อมแซมฝายต้นน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน10พื้นที่ในระหว่างวันที่8ถึง11มิถุนายน2569โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่7ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เข้าซ่อมแซมฝายต้นน้ำตามแผนงานจำนวน10แห่งโดยได้รับการสนับสนุนล่อเพื่อใช้ในการลำเลียงสิ่งของวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์จากกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกเข้าพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างฝายที่ชำรุดพร้อมปรับปรุงสภาพพื้นที่โดยรอบตามความเหมาะสมทั้งนี้การดำเนินงานโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแผนการดำเนินงานซ่อมแซมทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569พร้อมตรวจรับและประเมินสภาพความมั่นคงของฝายทุกจุดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
14: Tab to Read
13: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
14: Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ทำไมวันนี้เดินเข้ามาล่ะจ๊ะไม่เห็นนั่งมอเตอร์ไซค์จากปากซอยเข้ามาเหมือนทุกวันเลย
1: เห็นหน้าคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วกลัวค่ะไม่กล้าขึ้นรถเลยหนวดเคราวยาวเฟ้ยเลยนะคะหน้าดุเหมือนโจร500เลยค่ะ
0: ไปว่าเขาเป็นโจร500แล้วน้องเล็กเคยเห็นโจร500จริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เคยเห็นหรอกค่ะแต่คิดว่าโจร500น่าจะมีหน้าตาดุร้ายน่ากลัวค่ะ
0: นั่นไงจินตนาการแล้วก็วาดภาพเอาเองความจริงแล้วโจร500เดิมเป็นสำนวนกล่าวเปรียบเทียบว่าโจรมีจำนวนมากจ้ะสำนวนโจร500น่าจะมาจากอรรถกถาของคัมภีร์บทที่กล่าวถึงเดรัจฉี500คนกับโจร500คนร่วมกันวางแผนสังหารพระโมคคัลลาเนื่องจากพระโมคคัลลาทำให้สาวกจำนวนมากของเหล่าเดรัจฉีหันมานับถือพระพุทธศาสนาและคำว่า500นี้นอกจากจะปรากฏในสำนวนว่าโจร500แล้วในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนายังปรากฏคู่กับคำอื่นอีกด้วยต่อมาเมื่อใช้คำว่าโจร500มีความว่าโจรชั่วเช่นจันทโครบพานางโมราเดินป่าไปพบโจร500ผู้หนึ่งระหว่างทางปัจจุบันเมื่อตัดใช้แต่เพียง500ก็หมายถึงคนเกเรคนไม่ดีเช่นไอเด็ก500วันๆไม่เรียนหนังสือเอาแต่ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปทั่วคำว่าโจร500เขียนเป็นตัวหนังสือไม่ใช่ตัวเลขเพราะเป็นสำนวนจ้ะ
1: โจร500แต่เดิมเป็นคำกล่าวเปรียบเทียบว่ามีโจรจำนวนมากต่อมาโจร500มีความหมายว่าโจรชั่วและปัจจุบันเมื่อตัดใช้แต่เพียง500ก็หมายถึงคนเกเรคนไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นเราจะไปกล่าวลอยๆว่าใครเป็นโจร500โดยดูเฉพาะเพียงแค่หน้าตาเท่านั้นไม่ได้เราจะต้องดูนิสัยดูพฤติกรรมด้วยว่าเป็นคนเกเรเป็นคนไม่ดีด้วยหรือเปล่าเข้าใจไหมจ๊ะ
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะ
0: พี่ออกไปข้างนอกก่อนนะ
1: ค่ะ

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันพุธที่10มิถุนายน2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของรายการนะครับช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้มารับฟังกันทุกๆเช้าเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวไวยากรณ์อากาศประจำวันนะครับแล้วก็เรื่องของการนำสินค้าคนพิการนะครับไปช่วยประชาสัมพันธ์จากรายการเพื่อคนพิการนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านของเรื่องอะไรผมจำไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งขออภัยนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการภาพนี้นะครับสมมุติว่าพายุเข้าฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหน้าบ้านเลยการจะก้าวเท้าออกไปจากประตูไปไหนสักที่เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยากลำบากมาก
2: จริงค่ะแค่คิดก็ไม่อยากออกไปไหนแล้ว
1: ใช่ไหมล่ะครับคือในทางกายภาพแล้วเราแทบจะเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ว่าในวินาทีเดียวกันนั่นเองนะครับขณะที่เรานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้านเรากลับสามารถเปิดหน้าร้านที่มีลูกค้าหลักพันคนจากทั่วประเทศเดินเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได
2: ้โอ้โหฟังดูย้อนแย้งนะคะแต่มันคือเรื่องจริงเลย
1: หรือแม้กระทั่งเราสามารถยกมือขึ้นแสดงความคิดเห็นเพื่อเปลี่ยนทิศทางนโยบายสุขภาพระดับชาติได้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกางร่มออกไปตากฝนเลยแม้แต่ก้าวเดียว
2: แบบว่าไม่ต้องเปียกฝนเลยสักนิดเดียว
1: ถูกต้องครับมันฟังดูขัดแย้งกันใช่ไหมล่ะครับแต่สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นจริงครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันว่าไอ้เจ้าสะพานดิจิตอลเนี่ยมันจะเข้ามาทำลายกำแพงทางกายภาพได้อย่างไรบ้างขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับ
2: ค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาหรือที่คลื่น FM 99.75 MHz ครับ
2: เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะ
1: ครับผมผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับสำหรับภารกิจการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ซึ่งตรงกับวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569เราจะมาสำรวจตั้งแต่เรื่องของสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่สุดอย่างความแปรปรวนของอากาศไปจนถึงโอกาสในการสร้างอาชีพออนไลน
2: ์อ่าฮะน่าสนใจมากค่ะ
1: แล้วก็ปิดท้ายด้วยการทวงคืนสิทธิด้านสุขภาพครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันร้อยเรียงอยู่บนแกนกลางเดียวกันเลยนั่นก็คือการก้าวข้ามข้อจำกัดครับ
2: เป็นการตั้งต้นที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะคือการที่เราถูกจำกัดด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าศักยภาพในด้านอื่นๆของเราจะต้องหยุดชะงักตามไปด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับเห็นด้วยเลย
2: ข้อมูลที่เรามีในมือวันนี้เนี่ยทั้งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็เวทีรับฟังความคิดเห็นของสปสช.ดูเผินๆอาจจะเหมือนเป็นคนละเรื่องนะคะ
1: ดูไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่เนอะ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้ามองให้ลึกเนี่ยมันคือคู่มือการเอาตัวรอดเลยนะคะแล้วก็เป็นการหาโอกาสในยุคที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือต่อรองกับข้อจำกัดในชีวิตของเราได้ค่ะ
1: เอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันเริ่มจากข้อจำกัดทางกายภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือสภาพอากาศประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569ครับอ้างอิงจากประกาศฉบับเวลา 5:00 นะครับภาพรวมวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือภาคอีสานตอนบนของเราเนี่ยจะมีฝนตกหนักมากเลยครับ
2: โหต้องระวังกันให้ดีเลยนะคะ
1: คือถ้าเราดูตามข้อมูลนะครับมันมีกลไก3อย่างที่กำลังทำงานร่วมกันอยู่ซึ่งผมมองว่ามันเหมือนการประกอบร่างของพายุสมบูรณ์แบบหรือว่า perfect storm เลยนะครับคือ 1. มันมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาและภาคเหนือตอนบน
2: ร่องมรสุม
1: ใช่ครับซึ่งไอ้เจ้าร่องมรสุมเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนสายพานลำเลียงความชื้นขนาดใหญ่เลย 2. ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำหน้าที่เหมือนแบบพัดลมตัวยักษ์ที่คอยเป่าพ่นไอน้ำเข้ามาเติมตลอดเวลาน
2: ึกภาพตามแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: และ3ครับซึ่งน่าจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ภาคอีสานโดนหนักสุดก็คือการที่ไอสายพานความชื้นมันถูกดูดเข้าไปในหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคอีสานตอนบนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะการที่คุณเปรียบเทียบหย่อมความกดอากาศต่ำว่าเป็นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์นี่คือตรงประเด็นมากเลยนะคะ
1: มันดูดเข้าไปรวมกันหมดเลย
2: ใช่ค่ะคือธรรมชาติของอากาศร้อนเนี่ยมันจะลอยตัวสูงขึ้นพอมันลอยขึ้นไปปุ๊บมันก็ทิ้งพื้นที่ว่างไว้ทีนี้อากาศชื้นที่อยู่รอบๆ รวมถึงความชื้นจากสายพานร่องมรสุมแล้วก็พัดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่คุณเพิ่งพูดถึงเนี่ยมันก็เลยถูกกระแสลมตีม้วนแล้วก็ดูดเข้าไปรวมตัวกันในหลุมอากาศนั้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะพอมันไปกระจุกตัวกันมากๆเข้าเมฆมันก็ก่อตัวหนาแล้วก็หนักจนอุ้มน้ำไว้ไม่ไหวผลลัพธ์ก็คือฝนที่เทกระหน่ำลงมาในพื้นที่เดียวอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: โอ้โหมิน่าล่ะฝนถึงตกหนักไม่หยุดเลย
2: นี่แหละค่ะคือคำอธิบายว่าทำไมถึงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่ฝนตกตามปกตินะคะแต่มันคือการทิ้งตัวของมวลน้ำที่ถูกดูดมารวมกันค่ะ
1: เข้าใจเลยครับทีนี้เรามาเจาะลึกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรากันแบบละเอียดเลยดีกว่าครับเพราะว่ารับบทหนักที่สุดในวันนี้เลยวันนี้ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองถึง70%ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วย
2: ตั้ง 70% เลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับผมขออนุญาตไล่เรียงพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในแนวรับผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมกันเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนเลยจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีแล้วก็สกลนครครับ
2: โซนนี้อยู่ด้านบนน่าจะรับความชื้นไปเต็มๆเลยนะคะ
1: เต็มๆเลยครับแล้วก็ขยับลงมาที่นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดครับ
2: ครอบคลุมหลายจังหวัดมากเลยนะคะเนี่ย
1: ยังไม่หมดครับยังมียโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และปิดท้ายที่ศรีสะเกษครับเรียกได้ว่าแทบจะทุกตารางนิ้วของภาคอีสานเลยนะครับ
2: โหกวาดไปทั้งภาคเลยจริงๆค่ะแบบนี
1: ้ครับผมและถ้าเรามาดูตัวเลขอุณหภูมินะครับภาพรวมของภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสลมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: อ่าฮะ
1: ทีนี้ลองดูอุณหภูมิเฉพาะเจาะจงของบางจังหวัดนะครับอย่างที่จังหวัดเลยเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสจังหวัดนครพนมต่ำสุด24สูงสุด33องศาเซลเซียสส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับต่ำสุด25สูงสุด33องศาเซลเซียสครับ
2: อุณหภูมิสูงสุดก็แตะ33-34เลยนะคะ
1: ใช่ครับมาดูที่มหาสารคามบ้างต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสนครราชสีมาบ้านเราเนี่ยต่ำสุด25สูงสุด34องศาเซลเซียสและที่จังหวัดอุบลราชธานีต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสครับ
2: ร้อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะคืออุณหภูมิระดับ34-35องศาเนี่ยถ้ามันเป็นหน้าหนาวคงรู้สึกอุ่นสบายดีนะคะแต่พอมาอยู่ในช่วงที่มีฝนตกตั้ง 70% แบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นความร้อนแบบอบอ้าวเลยนะคะแบบเหนียวเนี่ยหนะไปหมดเพราะความชื้นในอากาศมันสูงมากจนเหงื่อเราระเหยไม่ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เลยค่ะเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายตัวอย่างยิ่งเลยค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเวลาเราพูดถึงเรื่องพยากรณ์อากาศนะครับเรามักจะได้ยินคำว่าฝนปานกลางฝนหนักหรือว่าฝนหนักมากบ่อยๆใช่ไหมคะ
2: ฝนเป็นหน่วยมิลลิเมตรค่ะแต่ตัวเลขมิลลิเมตรมันอาจจะนึกภาพตามยากนิดนึงเราก็เลยอยากลองอธิบายให้มันเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงแบบนี้ดูค่ะ
1: ฮะน่าสนใจครับลองว่ามาเลยครับ
2: สมมุติว่าคำว่าฝนเล็กน้อยคือปริมาณ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรอันนี้คือฝนโปรยๆค่ะตกกระทบหลังคาสังกะสีดังปอแปะปอแปะแบบเดินตากฝนได้แป๊บเดียวอาจจะแค่รู้สึกชื้น
1: ๆอ๋อแบบไม่ต้องกางร่มก็พอไหวใช่ไหมครับ
2: ประมาณนั้นค่ะแต่ถ้าเข้าเกณฑ์ฝนปานกลางคือ 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตรเสียงฝนตกกระทบหลังคามันจะเริ่มดังจนเราต้องพูดคุยกันเสียงดังขึ้นค่ะแล้วน้ำก็จะเริ่มขังตามหลุมบ่อเล็กๆบนถนนแล้ว
1: เริ่มเปียกหนักแล้ว
2: ทีนี้ถ้าพยากรณ์บอกว่าฝนหนักปริมาณจะอยู่ที่ 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรอันนี้คือจุดที่เสียงฝนจะดังกึกก้องจนแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะทัศนวิสัยก็จะแย่มากน้ำในท่อระบายน้ำจะเริ่มล้นออกมาค่ะ
1: โอ้โหแล้วถ้าหนักกว่านี้ล่ะครับ
2: ถ้าถึงขั้นฝนหนักมากก็คือตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปเลยค่ะให้จินตนาการถึงมวลน้ำที่เทลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตานะคะภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคูน้ำหน้าบ้านจะทะลักดินที่เคยแข็งจะเละแล้วก็อุ้มน้ำจนถึงขีดสุดเลยค่ะ
1: น่ากลัวมากครับ
2: นี่แหละค่ะคือเกณฑ์ที่เตือนให้รู้ว่าต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีซึ่งวันนี้ภาคอีสานตอนบนของเราอยู่ในเกณฑ์ฝนหนักถึงหนักมากนะคะต้องระมัดระวังให้ดีเลยสําหรับผู้ที่ต้องการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมสามารถโทรไปที่สายด่วนอุตุนิยมวิทยา1182ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
1: เป็นการแปลงตัวเลขมิลลิเมตรให้กลายเป็นเสียงแล้วก็ภาพจําที่ช่วยให้ประเมินความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับแล้วสําหรับภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศล่ะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างพอจะสรุปภาพรวมให้ผู้ฟังที่อาจจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดได้เห็นทิศทางบ้างมั้ยครับ
2: ได้เลยค่ะสําหรับภาคเหนือนะคะมีฝน 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิจะอยู่ที่ 22-26 องศาเซลเซียสไปจนถึงสูงสุดที่ 33-36 องศาเซลเซียสค่ะขยับลงมาที่ภาคกลางฝนอยู่ที่ 60% ตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะการอุณหภูมิสูงสุดบางพื้นที่ขนภาคกลางอาจจะทะลุไปถึง 38 องศาเซลเซียสเลยนะคะเรียกว่าร้อนจัดสลับกับฝนเลยค่ะส่วนภาคตะวันออกฝน 60% ตกหนักบางแห่งคลื่นทะเลสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงกว่า 2 เมตรค่ะ
3: อากาศแปรปรวนสุดๆเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะส่วนภาคใต้ถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยฝนจะเบาหน่อยค่ะอยู่ที่ 40% คลื่นประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งก็ 1-2 เมตรแต่ถ้าข้ามมาฝั่งอันดามันฝนจะขยับขึ้นเป็น 60% และมีตกหนักบางแห่งนะคะตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่น 2 เมตรภูเก็ตลงไป 1-2 เมตรชาวเรือต้องเช็คสภาพอากาศให้ดีเลยค่ะ
4: แล้วกรุงเทพของเราล่ะครับ
2: ปิดท้ายที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะฝนอยู่ที่ 60% ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ 25-27 ไปจนถึงสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะสรุปก็คือวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็ต้องพกร่มและก็ระวังฝนตกหนักกันแทบทั้งประเทศเลยค่ะ
1: ชัดเจนครับและจากสภาพอากาศแบบนี้แหละครับที่มันเชื่อมโยงมาสู่ประเด็นที่2ของเราอย่างพอดิบพอดีเลย
2: ยังไงคะ
1: ก็คือเมื่อฝนตกหนักทั่วประเทศแบบนี้เนี่ยการจะก้าวเท้าออกจากบ้านไปทํามาหากินไปเร่ขายของหรือเดินทางไปทํางานมันเต็มไปด้วยอุปสรรคใช่มั้ยครับ
2: จริงที่สุดเลยค่ะ
1: โดยเฉพาะกับคนพิการที่ต้องเผชิญกับโครงสร้างพื้นฐานทางถนนที่ไม่ค่อยจะเอื้ออํานวยอยู่แล้วพอมีฝนตกมีน้ําท่วมขังมันยิ่งทวีคูณความยากลําบากเข้าไปอีกหลายเท่าตัวเลย
2: ใช่ค่ะออกจากบ้านทีนี้คิดหนักเลย
1: แต่ในวิกฤตมันก็มีเส้นทางสายใหม่เสมอนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาได้ร่วมมือกับสื่ออาสาประชาชนเปิดแคมเปญที่ชื่อว่าสื่ออาสาเพื่อคนพิการครับ
2: โอ้แคมเปญนี้ได้ยินมาบ้างเหมือนกันค่ะ
1: ครับผมเป็นการเปิดพื้นที่เชิญชวนคนพิการหรือว่าผู้ดูแลคนพิการที่มีสินค้าอยากจะขายให้มาร่วมขายสินค้าผ่านการไลฟ์สดหรือว่า Facebook Live นั่นเองโดยทางทีมงานเขาจะช่วยเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นหน้าร้านโฆษณาให้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวครับ
2: โหนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะคะของการนำเทคโนโลยีมาใช้ทลายข้อจำกัดทางกายภาพที่เราคุยกันตอนแรกค่ะ
1: ใช่ครับคือมันเหมือนเรามีคนมาช่วยสร้างหน้าร้านดิจิตอลให้ฟรีๆเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะคือเราไม่ต้องรอให้ฝนหยุดตกหรือว่ารอให้มีคนมาสร้างทางลาดให้เราเข็นรถออกไปขายของที่ตลาดเราสามารถเปลี่ยนห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆในบ้านของเราเนี่ยให้กลายเป็นโชว์รูมสินค้าที่คนทั้งประเทศมองเห็นได้เลยค่ะ
1: แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังสงสัยแล้วก็อยากชวนคุยตรงนี้คือการไลฟ์ขายของหรือว่าการขายของออนไลน์เนี่ยการแข่งขันมันดุเดือดมากนะครับ
2: ดุเดือดจริงค่ะ
1: มันไม่ใช่แค่เอาของมาวางหน้ากล้องแล้วคนจะแห่มาซื้อใช่ไหมครับโดยเฉพาะเมื่อลูกค้าเขาไม่สามารถหยิบจับหรือว่าสัมผัสสินค้าจริงได้เขาไม่รู้หรอกว่าตะกร้าสารใบนี้มันทนแค่ไหนหรือว่าขนมชิ้นนี้มันจะกรอบอร่อยยังไงและการที่มีทีมงานมาช่วยไลฟ์ให้เนี่ยมันจะสร้างยอดขายได้จริงๆหรอครับหรือมันเป็นแค่แคมเปญแบบฉาบฉวย
2: เป็นข้อสังเกตที่แหลมคมมากเลยค่ะคือการขายของออนไลน์มันไม่ใช่เวทมนต์ที่จะเสกเงินได้ทันทีอยู่แล้วความท้าทายหลักของมันก็คือการเปลี่ยนสิ่งที่เรามองไม่เห็นให้กลายเป็นความน่าเชื่อถือค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ข้อมูลเบื้องหลังมันมีความสำคัญที่สุดเลย
1: ข้อมูลเบื้องหลังหมายถึงพวกรายละเอียดสินค้าอะไรแบบนี้เหรอครับ
2: ใช่ค่ะทางโครงการเขาระบบชัดเจนเลยนะคะว่าผู้ที่สนใจจะต้องเตรียมข้อมูล5ข้อหลักส่งให้ทีมงานค่ะได้แก่1ชื่อสินค้า2รายละเอียดสินค้า3จุดเด่นหรือประโยชน์4ราคาและ5ช่องทางการสั่งซื้อค่ะ
1: ฮะ 5ข้อนี้ต้องเป๊ะ
2: ใช่ค่ะแล้วไอ้ข้อ3เนี่ยแหละจุดเด่นและประโยชน์คือหัวใจสำคัญเลยมันไม่ใช่แค่การบอกว่านี่คือไม้กวาดนะคะแต่มันคือการเล่าเรื่องราวหรือที่เขาเรียกกันว่า storytelling ค่ะว่าไม้กวาดนี้ทำจากวัตถุดิบอะไรทนทานกว่าท้องตลาดทั่วไปยังไงแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจแบบไหน
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องมีสตอรี่
2: ที่มันดูมีมูลค่าและน่าสนใจค่ะ
3: หมายความว่าทีมงานที่มาช่วยไลฟ์เนี่ยเขาเป็นเหมือนนักเล่าเรื่องให้เราแต่ตัววัตถุดิบหรือเรื่องราวความน่าสนใจของสินค้าเราในฐานะเจ้าของก็ต้องเป็นคนสกัดมันออกมาให้เข้มข้นที่สุดเพื่อส่งให้พวกเขาไปสื่อสารต่อใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะและถ้าเรามองให้ลึกไปก่อนเรื่องของยอดขายนะคะโครงการแบบนี้มันมอบสิ่งที่เรียกว่า empowerment หรือการสร้างความภาคภูมิใจและคืนอำนาจให้กับคนพิการค่ะ
3: น่าสนใจครับคืนอำนาจยังไงครับ
2: ลองคิดดูนะคะสังคมมักจะตีกรอบให้คนพิการอยู่ในสถานะของผู้รับใช่ไหมคะรับความช่วยเหลือรับเงินบริจาคแต่ทันทีที่สินค้าของคุณถูกนำเสนอบนหน้าจอมีคนคอมเมนต์เข้ามาสอบถามมีออเดอร์สั่งซื้อแล้วก็โอนเงินเข้ามาสถานะของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีเลยค่ะ
3: จริงด้วยครับเราจะกลายเป็นคนขายทันทีเลย
2: ใช่ค่ะคุณจะกลายเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย2มือและ1สมองของคุณเองความรู้สึกนี้มันประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้เลยนะคะมันคือการเติมเต็มคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงเลยค่ะ
3: ฟังแล้วเห็นภาพการเปลี่ยนผ่านที่ส่งพลังมากเลยครับจากคนที่อาจจะเคยรู้สึกไร้พลังกลายมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้สำหรับผู้ที่พร้อมจะคว้าโอกาสนี้นะครับหยิบกระดาษปากกาหรืออุปกรณ์จดบันทึกขึ้นมาเลยนะครับเตรียมข้อมูล5ข้อให้พร้อม
2: ชื่อรายละเอียดจุดเด่นราคาแล้วก็ช่องทางสั่งซื้อนะคะ
3: ใช่ครับแล้วติดต่อส่งข้อมูลไปที่คุณนิกทีมงานของโครงการได้เลยครับหมายเลขโทรศัพท์081-715-9551ถึง081-715-9553ย้ำหมายเลขกันอีกครั้งนะครับ081-715-9551ถึง081-715-9553ครับอย่าปล่อยให้ความลังเลมาปิดกั้นโอกาสดีๆแบบนี้นะครับ
2: โอกาสมาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะต้องคว้าไว้ค่ะ
1: ครับผมและเมื่อเราพูดถึงการสร้างความมั่นคงในชีวิตเนี่ยการมีอาชีพและมีรายได้มันเป็นเหมือนเสาหลักต้นหนึ่งใช่ไหมครับแต่เสาหลักอีกต้นที่จะประคองชีวิตในระยะยาวให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆได้ก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานครับโดยเฉพาะสิทธิด้านสุขภาพ

0: นะคะ
1: ใช่ครับเพื่อให้ทั้งฝั่งผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เสนอแนะว่าระบบบัตรทองหรือระบบสุขภาพที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีจุดบกพร่องตรงไหนแล้วก็ควรพัฒนาไปในทิศทางใดครับ
0: เป็นเวทีที่เปิดกว้างมากเลยนะคะ
1: แต่ผมขออนุญาตตั้งคำถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับคือเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับชาติแบบนี้เนี่ยเราเห็นกันมาเยอะแล้วหลายครั้งมันถูกจัดขึ้นในห้องประชุมหรูหราที่กรุงเทพหรือตามศูนย์ราชการต่างๆแล้วคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆอย่างคนพิการในต่างจังหวัดหรือคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเดินทางเขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไรล่ะครับ
0: เป็นคำถามที่น่าคิดค่ะ
1: ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วงานแบบนี้มันจะเป็นแค่พิธีกรรมทางนโยบายที่จัดขึ้นเพื่อให้ครบตามกระบวนการหรือมันจะสามารถรับฟังเสียงของผู้ใช้งานได้จริงๆหรือครับ
0: หากเรามองเชื่อมโยงไปถึงภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์การทำนโยบายสาธารณะนะคะสิ่งที่คุณตั้งคำถามมาเนี่ยมันคือความจริงที่น่าเจ็บปวดค่ะ
1: ครับ
0: คือในอดีตกลุ่มเปราะบางมักจะถูกกีดกันออกจากวงสนทนาด้วยกำแพงของการเดินทางแล้วก็ข้อจำกัดทางกายภาพมาตลอดแต่สำหรับเวทีของสปสช.ในครั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเขาพยายามรื้อกำแพงที่ว่านั้นทิ้งค่ะ
1: หรือยังไงครับในเมื่อการเดินทางมันก็ยังลำบากเหมือนเดิม
0: เขาทำด้วยการออกแบบช่องทางการเข้าร่วมที่กระจายตัวแล้วก็หลากหลายมากค่ะคือนอกจากจะมีช่องทางหลักผ่านระบบ Zoom Meeting ที่ผู้เข้าร่วมสามารถเปิดกล้องเปิดไมค์พูดคุยจากห้องนอนตัวเองได้แล้วเนี่ย
1: มี Zoom ด้วย
0: ใช่ค่ะยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสปสช.ด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาไม่ได้ทำงานแบบโดดเดี่ยวค่ะ
1: หมายความว่าเขามีเครือข่ายมาช่วยเหรอครับ
0: ถูกต้องค่ะเขามีการดึงเอาเครือข่ายระดับพื้นที่เข้ามาเชื่อมต่อด้วยเช่นกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกทม.แล้วก็สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมเป็นช่องทางด้วยค่ะ
1: อ๋อฟังดูครอบคลุมขึ้นเยอะเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะแปลว่าเขาพยายามใช้เครือข่ายที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชนที่สุดเนี่ยมาเป็นตัวกลางในการดึงคนเข้ามาร่วมและจุดที่ฉันมองว่าแสดงถึงความใส่ใจในความหลากหลายมากที่สุดเลยนะก็คือการจัดเตรียมล่ามภาษามือไว้ตลอดการประชุมทั้ง3ชั่วโมงเลยค่ะ
1: โอ้โหมีล่ามภาษามือตลอดการประชุมออนไลน์เลยเหรอครับนี่คือการแปลความหมายของคำว่าการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมออกมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆเลยนะครับผมก็ยังแอบมีข้อกังวลอยู่ดีว่าสำหรับคนพิการสูงอายุหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากๆที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญการใช้แอปพลิเคชันอย่าง Zoom เนี่ยการผลักทุกอย่างไปอยู่บนโลกออนไลน์มันจะกลับกลายเป็นการสร้างกำแพงดิจิตอลขึ้นมาแทนกำแพงทางกายภาพหรือเปล่าครับ
0: เป็นประเด็นที่ต้องยอมรับว่ามีอยู่จริงนะคะดิจิตอลมันไม่ได้แก้ปัญหาได้ 100% สำหรับทุกคนในทันทีหรอกค่ะแต่อย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าการที่เขาร่วมมือกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนท้องถิ่นเนี่ยตรงนี้ล่ะค่ะคือกลไกที่จะมาอุดช่องโหว
1: ่พวกเขาจะเข้ามาช่วยยังไงครับ
0: แกนนำเครือข่ายในระดับพื้นที่หรือแม้แต่ผู้ดูแลจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้ค่ะคอยช่วยเปิดอุปกรณ์ช่วยสรุปประเด็นหรือช่วยเป็นกระบอกเสียงส่งต่อความต้องการของคนที่ไม่สนัดเทคโนโลยีเข้าไปในที่ประชุมค่ะ
1: อ๋อคือไม่ได้ปล่อยให้เขาต้องคลำทางใช้เทคโนโลยีอยู่คนเดียว
0: ใช่ค่ะถ้าเราเอาไปเทียบกับการที่ต้องบังคับให้ทุกคนเหม่รถเดินทางเข้ามาประชุมที่ส่วนกลางการมีแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้ถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยมันก็ขยายขอบเขตของการรับฟังเสียงให้กว้างไกลกว่าเดิมหลาย10เท่าเลยนะคะ
1: ก็จริงครับดีกว่าต้องเหม่รถเข้ากรุงเทพแน่
0: ๆมันเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะที่เราจะได้เข้าไปบอกว่ายาตัวไหนที่เราเข้าถึงยากอุปกรณ์ชิ้นไหนที่มันเบิกยากเบิกเย็นเหลือเกินนี่คือเวทีที่เราจะชี้เป้าปัญหาให้คนทำนโยบายได้รับรู้โดยตรงเลยค่ะ
1: ชัดเจนครับเสียงบ่นในวงสนทนากับเพื่อนบ้านมันอาจจะหยุดอยู่แค่หน้าปากซอยนะครับแต่เสียงที่สะท้อนผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นของสปสช.ในวันที่15มิถุนายนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกแปลงไปเป็นนโยบายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนนับล้านได้จริงๆครับ
0: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ
1: วันนี้เราเดินทางกันมาไกลพอสมควรเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่การทำความเข้าใจสภาพอากาศที่ฝนกระหน่ำในภาคอีสานเพื่อให้รู้เท่าทันแล้วก็เตรียมรับมือกับธรรมชาติเราได้เห็นช่องทางในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสผ่านการสร้างหน้าร้านดิจิตอลเพื่อขายสินค้าบน Facebook Live ที่ไม่มีต้นทุนแล้วก็สุดท้ายครับคือการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเข้าไปมีส่วนร่วมทวงถามและกำหนดทิศทางสิทธิทางสุขภาพของพวกเราเอง
0: ครบถ้วนทุกประเด็นเลยค่ะ
1: ทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าไม่ว่าโลกทางกายภาพจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเรามีข้อมูลและรู้ช่องทาง โลก

0: ดิจิตอลก็พร้อมที่จะเป็นสะพานให้เราก้าวข้ามไปได้เสมอครับ
1: ใช่ค่ะโลกดิจิตอลเปิดกว้างเสมอสำหรับคนที่พร้อมจะเรียนรู้ค่ะ
0: สำหรับผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะมีข้อสงสัยในประเด็นไหนหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์การส่งเสริมอาชีพหรือการใช้ชีวิตสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: เบอร์อะไรคะ
0: จดหมายเลขกันไว้นะครับ044-353-452ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรืออีกหนึ่งหมายเลขนะครับ0816162399ทวนอีกครั้งนะครับ0816162399ครับโทรมาสอบถามกันได้เลย
1: จดกันไว้ให้ดีเลยนะคะเบอร์นี้
0: กับผมก่อนจะลากันไปในวันนี้หลังจากที่เราได้เจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดมาเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญมีประเด็นอะไรที่อยากฝากทิ้งท้ายให้พวกเราได้เก็บไปขบคิดต่อกันไหมครับ
1: จากเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้นะคะเราเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทำให้คนพิการมีรายได้แล้วก็สามารถนำเสียงของเราไปสู่ผู้กำหนดนโยบายได้แต่มันมีอีกสเต็ปหนึ่งที่ท้าทายกว่านั้นเยอะเลยค่ะ
0: อะไรล่ะครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยเรากำลังใช้แพลตฟอร์มที่คนอื่นสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Zoom คำถามที่อยากทิ้งไว้ให้ลองคิดต่อก็คือในเมื่อเราเข้าใจความต้องการข้อจำกัดแล้วก็วิถีชีวิตของเราดีที่สุดในอนาคตเนี่ยคนพิการจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงแค่ผู้ใช้งานไปเป็นผู้คิดค้นและออกแบบนวัตกรรมทางสังคมหรือเทคโนโลยีสำหรับพวกเราเองได้ยังไงบ้างคะ
0: โอ้โหจากคนที่คอยใช้กลายมาเป็นคนสร้างเองเลย
1: ใช่ค่ะถ้าเราก้าวไปถึงจุดนั้นได้นะคะเราจะไม่ต้องรอให้ใครมาสร้างสะพานให้เราอีกต่อไปเลยค่ะเพราะเราจะเป็นสถาปนิกที่ออกแบบสังคมนี้ด้วยตัวเราเองค่ะ
0: เป็นบทสรุปที่กระตุ้นให้เราต้องกลับไปมองศักยภาพของตัวเองใหม่เลยนะครับเนี่ยเราไม่ได้มีหน้าที่แค่รอรับการปรับตัวจากสังคมอย่างเดียวแต่เราสามารถเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ด้วยตัวเองเลยพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เช่นติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
3: ทุกวิกฤตการณ์ผู้พิการได้รับผลกระทบมากกว่าผู้อื่นเสมอร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมีงานทำเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกำหนดพิธีทอดผ้าป่าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.จำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-248-0555 LINE official @thaiblind email thaiblind.54@gmail.com
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
6: ส่งค่ะ

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: เก้านาฬิกากับอีก43นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาแล้วก็เว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับนำโดยนางสาวรัตนาเกษมศักดิ์ครับรองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับได้ลงพื้นที่นะครับไปบ้านป้าสุทินสารพยอมนะครับซึ่งเป็นคนตาบอดของเรานะครับแล้วก็มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตก็คือมีลักษณะของอาการหูตึงด้วยนะครับเมื่อวานทางมูลนิธิก็ก่อนหน้านี้นะครับช่วงประมาณปลายปีนะครับที่แล้วเราก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับแล้วก็สอบถามความต้องการของคุณป้านะครับว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมคุณป้าบอกว่าหูไม่ค่อยได้ยินนะครับก็ทางมูลนิธิเราก็ได้เปิดขอรับบริจาคนะครับในโครงการการช่วยเหลือคนตาบอดที่มีความยากไร้นะครับก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งนะครับช่วงต้นปีนั้นช่วงปลายปีถึงต้นปีนั้นแล้วก็ลงไปหลายเคสนะครับเคสนี้ก็เริ่มเป็นเคสแรกเนื่องจากเงินงบประมาณนะครับก็ค่อนข้างเพียงพอนะครับก็เลยได้ลงพื้นที่ไปเป็นเคสแรกนะครับโดยพาป้าสุทินนะครับไปตรวจรักษานะครับที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะครับไปเรียกว่าอะไรไปดูดขี้หูนะครับออกแล้วก็พร้อมกับไปตรวจวัดการได้ยินนะครับพร้อมทั้งซื้อเครื่องช่วยฟังให้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้มูลค่าการตรวจรวมเครื่องด้วยก็รวมกว่า 9,000 บาทนะครับโดยก็คุณป้าก็ดีใจมากนะครับเมื่อวานที่ได้ยินชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ไปฟังเสียงบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ได้มีการลงไปในพื้นที่นะครับไปเชิญรับฟังกันได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่บ้านป้าสุทินแล้วนะคะเราจะพาป้าสุทินไปหาหมอนะคะเนื่องจากป้าสุทินเป็นคนพิการทางการเห็นแล้วก็หูอีกข้างหนึ่งไม่ได้ยินนะคะเราก็จะพาไปช่วยให้คุณหมอนะคะช่วยวัดให้นะคะว่าการได้ยินอยู่ในระดับไหนนะคะป้า
3: สุทินคะ
4: อย
3: ู่ไหน
4: ในวัน
3: นี้กำลังเดิน
4: สวัสดีค่ะแต่งตัวสวยยังแต่งตัวสวยยังแต่งตัวสวยยังครับป่ะจะไปหาหมอแปลง
3: หน้าหรอเนี่ย
4: น้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลก
3: ันนายกมาไหม
4: ไม่มาค่ะมีหนูพามาเพราะว่านายกติดที่สุราษฎร์ค่ะ
3: ค่ะ
5: ตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลกันแล้วนะคะทุกคนเราก็พาป้าสุทินไปตรวจค่ะหลังจากที่พาป้าสุทินไปตรวจแล้วนะคะเราก็มาที่บริการศูนย์เครื่องช่วยฟังค่ะเพื่อวัดระดับการได้ยินของคุณป้านะคะเพื่อที่จะได้ใช้เครื่องช่วยฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: สองฝั่งสองฝั่งอารมณ์ทั้งสอง
1: บ้างคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่มาใช้เครื่องช่วยฟังช่วยอะค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
2: ดีอะใส่ใส่ยังไงรู้สึกดี
1: ได้ยินชัดขึ้นใช่ไหมคะผู้จัดทุกท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนนะคะในการที่จะช่วยฟังในครั้งนี้ค่ะบอกความรู้สึกหน่อยค่ะ
2: ทุกขอให้ทุกท่านคุณหมอด้วยคุณนายด้วยคนที่มาด้วยมาทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งไหนสมความมากปรารถนาทุกประการความเจ็บใหญ่ได้ความง่ายใหญ่ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะคะ
1: ก็ขอขอบคุณนะคะผู้บริจาคทุกท่านนะคะในการที่ช่วยฟังให้ป้าสุธีในครั้งนี้นะคะป้าสุธีก็จะได้ยินเพิ่มขึ้นเนาะ
2: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: นี่คือที่เราลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะครับของป้าสุทินแล้วก็จะมีอีกหลายเคสที่ค้างอยู่นะครับของทางมูลนิธิอย่างเช่นของคุณลุงสวัยก็เป็นเคสคล้ายๆกันเรื่องของตาบอดแล้วก็มีเรียกว่าอะไรหูตึงตามอายุนะครับต้องไปตรวจรักษาแล้วก็ซื้อเครื่องช่วยฟังให้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องช่วยฟังนี้มันต้องมีการตรวจรักษาก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้ตามใช้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดซื้อไปให้เลยนะครับมันไม่เข้ากับหูของคนที่ใช้นะครับอาจจะทำให้ประสาทหูเสียมากกว่าเดิมได้นะครับตรงนี้ทางมูลนิธิเราก็ก่อตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์นี้นะครับช่วยคนตาบอดที่มีความยากลำบากยากไร้นะครับนอกเหนือจากตัวสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองที่จะดูแลคนตาบอดทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาเราก็ยังมีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วทั้งประเทศไทยตรงนี้นะครับโดยการนำของท่านประธานมูลนิธินะครับท่านสุบินไปขุนทศประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการนี้ได้นะครับโครงการช่วยคนตาบอดที่มีความยากไร้และยากลำบากนะครับก็โอนเงินไปที่บัญชีของมูลนิธิได้เลยนะครับชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดธนาคารกรุงไทยนะครับหมายเลขบัญชี665306-6363นะครับ665306-6363นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับหมายเลขบัญชี665306-6363นะครับก็สามารถโอนเงินบริจาค กันได้เพื่อจะได้ไปช่วยเหลือคนตาบอดยากไร้นะครับแล้วก็ต่อจากเคสนี้ก็น่าจะลงไปเคสของคุณลุงสวัยนะครับที่อยู่น่าจะจำไม่ผิดน่าจะนนทัยนะครับแล้วก็มีเคสอื่นๆอีกที่เราก็ลงติดตามกันเป็นระยะนะครับตามงบประมาณที่เรามีนะครับแล้วก็ตามช่วงเวลาที่เราว่างด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องลงไปในหลายๆเคสอาจจะลงไปแต่ละเคสอาจลงไป 2-3 เดือนครั้งบ้างนะครับก็สามารถติดตามภาพบรรยากาศต่างๆได้นะครับผ่านทางเพจของมูลนิธิได้ด้วยนะครับเพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหรือว่าเว็บไซต์ www.bldf.or.th นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ในทั่วประเทศของเรานะครับวันนี้ก็น่าจะเดินทางออกไปแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนวิชา O&M นะครับที่จัดขึ้นที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาโดยวันนี้ทางท่านอุปนายกนะครับนนทวัฒน์จอมสูงเนินแล้วก็ท่านนำโชคเข็มจิรัตน์นะครับซึ่งเป็นครูสอน OM ตรงนี้นะครับก็พานักเรียนสอน OM จำนวน10นักเรียนที่เรียนไม่เท้าขาวนะครับ12ท่านนะครับลงพื้นที่ลงไปฝึกเดินใช้ไม้เท้าขาวในพื้นที่จริงนะครับก็วันนี้ก็เห็นว่าไปที่หน้าย่าโมนะครับแล้วก็ตลาดย่าโมน่าจะตลาดย่าโมนะครับแล้วก็เทอร์มินอล ะครับ3ที่นะครับก็ใครที่มีโอกาสพบเจอนะครับกลุ่มของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็สามารถเดินเข้าไปทักทายเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่เราลงประกบด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะนะครับที่เราก็จำเป็นที่ต้องฝึกให้กับคนตาบอดนะครับในทุกๆคนนะครับเพื่อที่จะได้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมนะครับแต่การที่จะได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องมีการได้ฝึกปฏิบัติจริงนะครับในพื้นที่จริงนะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็ได้พาสมาชิกนะครับก็ลงไปตรงนี้ก็ฝากทักทายฝากดูแลด้วยนะครับสำหรับกลุ่มของสมาคมที่เดินทางลงไปวันนี้นะครับเดี๋ยวจะได้นำภาพบรรยากาศนะครับให้ท่านได้รับชมกันผ่านทางหน้าเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับก็ยังร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาทางถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาจากฝั่งโลตัสหัวทะเลสักประมาณกิโลครึ่งนะครับประมาณ1กิโลครึ่งแล้วก็มองทางด้านขวามือนะครับก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหมู่ในที่พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาอีกประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกมาบริจาคที่สำนักงานก็สามารถโอนเงินมาบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับแล้วก็สามารถโอนเรียกว่าสแกนบริจาคได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปตรงโพสต์ปักหมุดหรือว่าจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมี QR code นะครับก็ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยรวดเร็วถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399แล้วก็ยังมี LINE Official @nmabconnectแล้วก็ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วเราจะกลับมาพบกันมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สภาเทศบาลนครยะลาไฟเขียว20ล้านงบเงินสะสมกู้ระบบประปาแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากณห้องประชุมสภาเทศบาลนครยะลาได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลนครยะลาครั้งที่4ทับ2569สมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2569เริ่มต้นการประชุมโดยมีมติเลือกนางหทัยรัตน์ทองนุ้ยเป็นประธานสภาและนายอับดุลซูกูเจนิเป็นรองประธานสภาคนใหม่เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนประเด็นหลักคือการอนุมัติใช้เงินสะสมของกองการประปาจำนวน20ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระบบผลิตน้ำประปาเนื่องจากในช่วงปี2567และ68ที่ผ่านมาเกิดเหตุฝนตกหนักจนระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมโรงสูบน้ำดิบและโรงผลิตน้ำประปาส่งผลให้ระบบไฟฟ้าเสียหายและไม่สามารถผลิตน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนได้งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตน้ำท่วมนอกจากนี้สภายังมีการอนุมัติใช้เงินสะสมจำนวน3ล้าน2แสนบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะแห่งใหม่จำนวน3หลังภายในสวนสาธารณะสวนขวัญเมืองแทนที่ห้องน้ำเดิมที่สภาพชำรุดทรุดโทรมโดยจุดก่อสร้างจะกระจายอยู่ตามพื้นที่ที่มีประชาชนใช้งานหนาแน่นได้แก่บริเวณน้ำตกบริเวณอาคารละหมาดและบริเวณสวนสนซึ่งการออกแบบจะเป็นแบบ Universal Design เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้พิการรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาพักผ่อนและออกกำลังกายพร้อมทั้งมีมติเห็นชอบการอนุมัติโอนเงินงบประมาณจัดซื้อคารุพันธ์ที่จำเป็นให้กับสำนักต่างๆการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมการอนุมัติเห็นชอบในการรับบริจาคเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในภารกิจของสำนักการศึกษาและอนุมัติอนุญาตให้มีการกำจัดมูลฝอยข้ามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการใช้เงินสะสมเพื่อถอนคืนเงินรายรับปีงบประมาณ2567สำหรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินให้แก่ประชาชน
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด 15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำอะไรเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย
9: แม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมทำไมแม่น้ำสายนี้จึงชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยาคือใครจ๊ะ
8: พ่อพี่เก่งเคยเล่าให้พี่เก่งฟังว่าคุณทวดของพี่เก่งก็เคยเป็นถึงเจ้าพระยานะ
9: นึกออกแล้วคุณพ่อพี่เก่งบอกว่าสมัยก่อนข้าราชการที่ทำงานดีอาจได้เป็นถึงเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาคนไหนเปล่า
8: ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเจ้าพระยาคนไหนรู้แต่ว่าแม่น้ำสายนี้ไหลออกทะเลตรงที่ที่เคยมีชื่อตำบลเจ้าพระยาเขาเลยเรียกชื่อแม่น้ำทั้งสายว่าแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อแม่น้ำมักเรียกตามชื่อสถานที่ที่แม่น้ำสายนั้นๆไหลผ่านหรือไหลออกสู่ทะเลเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลอง
7: และพบกันใหม่นะคะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลจะยกระดับชีวิตบุคลากรสาธารณสุขปรับค่าจ้างพนักงานและลูกจ้างสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำเริ่ม1ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการทำงานของบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการชดเชยผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างภายใต้โครงสร้างใหม่ค่าจ้างขั้นต่ำของทั้ง2กลุ่มจะเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อ23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสมจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
5: Express One
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: าน้องขวัญมาพอดีเลยพี่จะถามถึงงานที่จะจัดที่หัวหินหน่อยจ้ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็ใครเป็นคนรับผิดชอบหลักจ้ะ
1: ค่ะก็ตอนแรกนะคะจะให้พี่ต้นกับพี่น้ำเป็นคนรับผิดชอบแต่ว่าตอนนี้นะคะเห็นทีจะยากแล้วล่ะค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวทำไมล่ะจ๊ะ
1: ก็สองคนนั้นเขาเพิ่งทะเลาะกันไปเมื่อวานนี้เองนะคะเห็นว่ามีการชกต่อยกันด้วยนะคะแล้วก็พี่ต้อยนะคะเข้าไปห้ามก็เลยถูกลูกหลงนะคะพี่หนู
0: ก็ต้อยเข้าไปห้ามในช่วงหน้าสิวหน้าขวานนะสิก็เลยมีอันตราย
1: หน้าสิวหน้าขวานเอ๊ะหมายถึงอะไรคะขวัญไม่เห็นเข้าใจเลย
0: หน้าสิวหน้าขวานเป็นสำนวนหมายถึงอยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเช่นพี่น้ำกับต้นกำลังทะเลาะกันแล้วต้อยเข้าไปห้ามในช่วงวิกฤตหรือช่วงที่เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานเลยทำให้ต้อยได้รับอันตราย
1: แล้วทำไมก็ถึงเรียกช่วงที่อันตรายหรือช่วงที่วิกฤตว่าหน้าสิวหน้าขวานล่ะคะ
0: หน้าสิวหน้าขวานมีที่มาจากเครื่องมือของช่างสิวคือเครื่องมือของช่างไม้หรือช่างทองมีลักษณะเป็นเหล็กแบนๆปลายคมมีด้ามสำหรับใช้ค้อนตอกลงไปเพื่อให้ปลายสิวเจาะเซาะหรือดุลไม้หรือวัตถุต่างๆให้เป็นร่องหรือเป็นรูปตามต้องการหน้าสิวหมายความว่าอยู่หน้าคมสิวอาจจะโดนคมสิวได้ง่ายๆขวานคือเครื่องมือสำหรับตัดฟันผ่าหรือถากไม้ทำด้วยเหล็กมีสันหนาปลายคมมีด้ามไม้สำหรับจับหน้าขวานก็หมายถึงอยู่หน้าคมขวานเวลาที่ช่างไม้กำลังใช้สิวหรือใช้ขวานทำงานอยู่เรามักจะห้ามไม่ให้ใครไปอยู่ใกล้ตรงหน้าคมสิวคมขวานเพราะอาจจะพลาดพลั้งได้รับอันตรายได้จ้ะ
1: เพราะพี่ต้อยเข้าไปห้ามในช่วงที่หน้าสิวหน้าขวานนี่เองถึงได้รับอันตรายกลับมาขวัญว่าต้องรอให้สองคนนั้นนะคะเขาใจเย็นลงก่อนแล้วก็ให้พี่ทินเนี่ยเข้าไปพูดคุยน่าจะดีกว่าไหมคะพี่หนู
0: พี่เห็นด้วยงั้นเดี๋ยวพี่ไปบอกพี่ทินเอาไว้ก่อนดีกว่า

รักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามแล้วยุ่งแย่ทำไมพูดได้แล้วพูดได้พูดดีนะพูดได้แล้วพูดได้พูดดีพูดแบบนี้แล้วต้องการ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปลากระพงมาเลเซียยังรุกตลาดในจังหวัดตรังส่วนกุ้งราคาตกอย่างต่อเนื่องนางนวพัฒน์คลังทิพรัตน์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังบอกว่าขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักจากการเลี้ยงหลังประเทศมาเลเซียสั่งงดนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยเฉพาะจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเช่นจังหวัดตรังพัทลุงและสงขลาส่งผลให้ราคากุ้งหน้าบ่อของเกษตรกรตกลงอย่างต่อเนื่องส่วนเกษตรกรที่จับกุ้งขายต้องขาดทุนบ่อละ1-2 แสนบาทขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อขณะที่ราคากุ้งในตลาดและในห้างสรรพสินค้าราคายังสูงเช่นกุ้งขนาด70ตัวต่อกิโลกรัมหน้าบ่อกิโลกรัมละ110บาทขณะที่ในตลาดราคากิโลกรัมละ180บาทกุ้งขนาด60ตัวต่อกิโลกรัมหน้าบ่อกิโลกรัมละ115บาทแต่ในตลาดกิโลกรัมละ185บาทส่วนกุ้งขนาด50ตัวต่อกิโลกรัมราคาหน้าบ่อกิโลกรัมละ130บาทแต่ในตลาดราคากิโลกรัมละ250บาทวอนรัฐเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทั้งการประกันราคาและการลดต้นทุนทั้งค่าอาหารเคมีภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆค่าน้ำมันก๊าซหุงต้มในส่วนค่าไฟควรควบคุมค่าไฟหน่วยละไม่เกิน4บาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรก่อนที่จะส่งผลเสียอย่างมากตามมาโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดตรังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีกว่า600รายแต่ตอนนี้เหลือเลี้ยงไม่เกิน300รายหายไปประมาณ 50% และตอนนี้ทุกคนกำลังชะลอในการเลี้ยงกุ้งเพิ่มมากขึ้นจากนั้นผู้สื่อข่าวไปสำรวจราคากุ้งในห้างสรรพสินค้าเช่นกุ้งขาวขนาด 61-65 ตัวต่อกิโลกรัมราคา199บาทขนาดจัมโบ้ 21-25 ตัวต่อกิโลกรัมราคา349บาทขนาด 41-45 ตัวต่อกิโลกรัมราคา249บาทขณะที่ปลากระพงจากมาเลเซียที่ทางการไทยสั่งระงับนำเข้าเนื่องจากตรวจพบสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่จากการสำรวจตลาดสดทุกแห่งในจังหวัดตรังพบว่ายังคงมีปลากระพงจากมาเลเซียเข้ามาตีตลาดปลากระพงไทยส่วนปลากระพงไทยแทบไม่มีขายในท้องตลาด
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนคลินิกไม่ใช่คลินิก
9: สีสวัสดิ์พี่ก้อยเป็นอะไรไปหรอเมื่อคืนเห็นคุณพ่อพี่ก้อยอุ้มพี่ก้อยขึ้นรถออกไป
10: อ๋อได้ยินคุณพ่อพี่ก้อยบอกว่าพี่ก้อยตัวร้อนมากคุณพ่อกับคุณแม่พี่ก้อยเลยรีบพาไปหาหมอที่คลินิกปากซอยแต่วันนี้ไข้ลดแล้วล่ะ
9: คำว่าคลินิกมันเขียนยังไงหรอเห็นบางร้านใช้คอควายสะกดบางร้านใช้กอไก่สะกด
10: คำที่ใช้สระอีหรือใช้คอควายสะกดเป็นการเขียนแบบเก่าเดี๋ยวนี้กำหนดให้เขียนคอควายลอลิงสระอีนอนหนูสระอีกอไก่ทีหลังเธอสังเกตสิเดี๋ยวนี้เขียนถูกหมดแล้วทั้งนั้น
9: คลินิกไม่ใช่คลินิก
10: คลินิกเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษว่าคลินิกหมายถึงสถานรักษาพยาบาลโดยมากเป็นของเอกชนหรือใช้เรียกแผนกของโรงพยาบาลที่รักษาโรคเฉพาะทางเช่นคลินิกเด็กคลินิกวัยทอง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สภาองค์กรของผู้บริโภคสภาผู้บริโภคพร้อมทนายความและตัวแทนผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแพ่งรัชดาในวันที่8มิถุนายน2569เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคกลุ่มแรกจำนวน10รายที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกลวงลงทุนออนไลน์รวมมูลค่าความเสียหายกว่า230ล้านบาทโดยภายหลังการยื่นฟ้องศาลแพ่งได้กำหนดวันนัดสำคัญสำหรับคดีคือวันที่3สิงหาคม2569ซึ่งเป็นวันนัดพร้อมคู่ความนัดแรกการฟ้องร้องครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มุ่งเอาผิดถึงบริษัทแม่ในต่างประเทศเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเปิดรายชื่อจำเลยยักษ์ใหญ่ข้ามชาติและสถาบันการเงินรายชื่อบริษัทและองค์กรที่ถูกฟ้องร้องแบ่งเป็น2กลุ่มหลักดังนี้1กลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ฐานละเมิดสิทธิผู้บริโภคการฟ้องร้องครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเอาผิดถึงบริษัทแม่ในต่างประเทศที่เป็นเจ้าของระบบและควบคุมนโยบายโฆษณาประกอบด้วยกลุ่ม Meta Facebook ฟ้องทั้ง Meta แพลตฟอร์มสหรัฐอเมริกา Meta แพลตฟอร์มไอร์แลนด์และบริษัทในประเทศไทยกลุ่ม LINE ฟ้อง LINE Corporation ญี่ปุ่นและ LINE ประเทศไทยกลุ่ม Appleฟ้อง Apple สหรัฐอเมริกาและ Apple ประเทศไทยผู้ให้บริการ App Store กลุ่ม Google ฟ้อง Alphabet สหรัฐอเมริกาและ Google ในประเทศไทยผู้ให้บริการ Google Play Store 2กลุ่มสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์9แห่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของผู้เสียหายทั้งธนาคารต้นทางที่โอนเงินออกและธนาคารปลายทางที่เป็นบัญชีม้ามักเป็นบัญชีนิติบุคคลโดยได้รับการถูกฟ้องฐานไม่ตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือระงับธุรกรรมทั้งที่มีหน้าที่ตามกฎหมายกระบวนการหลอกลวงแบบครบวงจรบนระบบที่ขาดการคัดกรองทนายความผู้รับผิดชอบคดีเปิดเผยว่ามิจฉาชีพมีพฤติการใช้ระบบของแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างเป็นระบบเริ่มต้นจากการใช้แอลกอริทึมของ Facebook และแสดงโฆษณาหลอกลวงที่แอบอ้างชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อดึงเหยื่อเข้าสู่กลุ่ม LINE จากนั้นหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมผ่านทาง App Store หรือ Play Store ซึ่งผู้เสียหายต่างเชื่อมั่นว่าเป็นช่องทางที่ปลอดภัยและมีการตรวจสอบแล้วสุดท้ายจบลงด้วยการโอนเงินผ่านระบบธนาคารไปยังบัญชีม้านิติบุคคลที่จดทะเบียนบริษัทบังหน้าจี้บริษัทแม่รับผิดชอบหน้าที่แห่งความระมัดระวังสภาผู้บริโภคจึงต้องฟ้องให้ถึงบริษัทแม่ที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและรับส่วนแบกรายได้จากค่าโฆษณาเหล่านี้โดยเปรียบเทียบว่าเหมือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ปล่อยให้มิจฉาชีพมาตั้งโต๊ะหลอกคนในห้างโดยรับผิดชอบใดๆจบข่าวเยาวลักษณ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนแกล้งโทรทดสอบตำรวจ
13: 191ฮัลโหลช่วยด้วยค่ะคุณตำรวจมีคนตีกันที่บ้านฉันรีบมาเลยนะคะ
14: อ
13: ้
14: าวแล้วใครตีกันเหรอไหนๆตำรวจจะมากันกี่โมงเน
13: ี่ยไม่หรอกฉันอยากรู้ว่าตำรวจจะมาเร็วแค่ไหนเฉย
14: ๆโอ้ยยายคนนี้ตำรวจเขาก็มีงานทำนะเธอโทรไปโกหกแบบเนี้ยมันเท่ากับก่อกวนการทำงานของตำรวจเลยนะ
15: ใช่แล้วค่ะเพราะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของตำรวจเป็นหมายเลขที่ใช้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินถ้าใครโทรไปแจ้งโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินเดือดร้อนจริงหรือมีลักษณะเป็นการก่อกวนต้องโดนจับติดคุกนานถึง1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งติดคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินโทรเฉพาะเวลามีเรื่องฉุกเฉินจริงๆนะคะ
13: ตายแล้วงั้นฉันต้องโทรไปยกเลิกแล้วจะยกเลิกได้มั้ยเนี่ย
14: เร็วเลยหาเรื่องทำผิดกฎหมายแล้วมั้ยล่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เปิดเมืองสงขลาคลัสเตอร์โมนีซิตี้อย่างยิ่งใหญ่ประกาศศักยภาพเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารสู่เวทีโลกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภัทราเดวิสันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้ประสานงานหลักสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารพร้อมด้วยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานในงานคิกออฟเปิดเมืองสงขลาคลัสเตอร์มินิซิตี้ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกจากในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคึกคักณแอเรีย36ถนนรามันย่านเมืองเก่าสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่6มิถุนายน2569ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดสงขลาหลังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านวิทยาการอาหารเมื่อวันที่31ตุลาคม2568ภายในงานจัดควบคู่กับเทศกาลสงขลาคลัสเตอร์โมนีวีค2026ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายอาหารการสาธิตเมนูอาหารการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานจากเชฟชื่อดังการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดสงขลาเดินหน้าประกาศศักยภาพสู่ระดับนานาชาติหลังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านวิทยาการอาหารนับเป็นเมืองที่3ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในสาขาดังกล่าวโดยชูแนวคิดสงขลาคลัสเตอร์โมนี for health and well-being อาหารเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีใช้จุดเด่นของความเป็นเมือง2ทะเล3น้ำผสานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมไทยจีนมุสลิมมรดกภูมิปัญญาด้านอาหารรวมถึงศักยภาพด้านการศึกษาวัฒนธรรมเทศกาลอาหารและตลาดชุมชนในทั้ง16อำเภอเพื่อมุ่งผลักดันให้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของเทศกาลสงขลาคลัสเตอร์โมนีวีค2026ทั้งการออกร้านอาหารพื้นถิ่นและอาหารสร้างสรรค์การสาธิตและการปรุงเมนูพิเศษจากเชฟชื่อดังนิทรรศการด้านวิทยาการอาหารการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาหารจากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์เมือง2ทะเล3น้ำท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของชาวสงขลาในการก้าวสู่เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแมวมอง
9: ทำไมคนที่เขามาเดินที่นี่ถึงได้แต่งตัวเหมือนมาเดินแฟชั่นกันเลยล่ะคะ
8: ก็เพราะเผื่อว่ามีแมวมองมาทาบทามให้เป็นดารานะสิ
10: แมวที่ไหนดีใจไม่เห็นแมวสักตัว
8: ไม่ใช่แมวจริงๆหรอกดีใจคำว่าแมวมองในที่นี้หมายถึงคนที่ชักนำนักร้องดาราเข้าสู่วงการแสดงคนที่มาเดินที่นี่แต่งตัวให้เด่นสะดุดตาเพื่อจะมีคนชวนไปเป็นนักร้องหรือดาราไงจ๊ะ
9: แล้วทำไมถึงเรียกว่าแมวมองล่ะคะ
8: สมัยก่อนมีหน่วยนักรบทำหน้าที่ลาดตระเวนสอดแนมข้าศึกเท่ากับเป็นหูเป็นตาของแม่ทัพเรียกว่าเสือป่าแมวมองมาสมัยนี้เขาจึงเรียกคนที่สอดส่องค้นหาดารานักร้องเข้าสู่วงการแสดงว่าแมวมองจ้า
7: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวนักสื่อสารความหมายล้านนารุ่นที่1ยกระดับการท่องเที่ยวคุณค่าสูงมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และคาร์บอนต่ำนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักสื่อสารความหมายประเพณีล้านนาครั้งที่1ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นผู้นำการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมและประเพณีล้านนาอย่างมืออาชีพเสริมสร้างองค์ความและทักษะการเล่าเรื่องให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้3ส่วนสำคัญได้แก่การเสริมองค์ความรู้การลงพื้นที่ศึกษาดูงานและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาในพื้นที่จริงจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ณโรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์นิมมานจังหวัดเชียงใหม่โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกผลักดันให้พื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือหรือ Creative ล้านนาที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวมูลค่าสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำซึ่งนักสื่อสารความหมายถือเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดอัตลักษณ์คุณค่าและประเพณีล้านนาให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องสร้างสรรค์และช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อวิเคราะห์และออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวประเพณีล้านนาต้นแบบให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ของตนได้อย่างเป็นรูปธรรมถือเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ระดับสากลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยคุณค่าความปลอดภัยและความประทับใจอย่างยั่งยืนแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ข ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ัสดีจ้าน้องต้น
1: พี่หนูครับวันนี
2: ้ผมขอหยุดงานสักครึ่งวันนะครับ
1: เพราะแต่เช้ามาเนี่ยผมเข้าห้องน้ำมา3รอบแล้ว
2: สงสัยจะท้องร่วงแน่เลยครับ
3: ถ้าท้องร่วงจริงพี่ว่าคงไม่ดีแน่ไปโรงพยาบาลเถอะ
0: ว่าแต่ว่าต้นไปกินอะไรมาถึงมีอาการอย่างนี
1: ้ก็เมื่อวานน่ะสิครับสงสัยผมจะทานส้มตำเผ็ดมากไปหน่อย
2: ก็เลยท้องร่วงแบบนี้ครับ
0: ถ้าทานส้มตำเผ็ดมากๆแค่นั้นเนี่ยพี่ว่าต้นน่าจะท้องเสียมากกว่านะ
2: แต่เอ๊ท้องเสียกับท้องร่วงมันไม่เหมือนกันหรอครับผมนึกว่ามันเหมือนกันซะอีก
3: ไม่เหมือนกันจ้ะ
0: ถ้าท้องเสียจะถ่ายอุจจาระกระปริบกระปรอยถ่ายบ่อยแล้วก็ถ่ายเหลวกว่าปกติอาจจะมีอาการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ร่วมด้วยแต่ว่าไม่รุนแรงมากนักจ้ะมักเกิดจากการกินอาหารเผ็ดหรือว่าเปรี้ยวมากเกินไปหรือกินอาหารผิดสำแดงทำให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้นจึงถ่ายอุจจาระบ่อยส่วนท้องร่วงเป็นอาการท้องเดินอย่างแรงถ่ายอุจจาระบ่อยมากเหลวจนเป็นน้ำกลั้นอุจจาระแทบจะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีพิษมากอย่างเช่นเชื้อซาโมเนลล่าหรือเชื้ออะฮิวาตักกะโรคแต่ว่ามีอีกคำหนึ่งนะซึ่งใกล้เคียงกับ2คำแรกก็คือท้องเดินคื

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เปิดโลกแห่งการมองเห็นคืนคุณภาพชีวิตให้ประชาชนชายแดนใต้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการมองเห็นตามโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีฝ่ายอำนวยการผู้แทนจากห้างแว่นท็อปเจริญเครือข่ายมวลชนหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนกำลังพลทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีและร่วมส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการอย่างพร้อมเพรียงโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดหรือห้างแว่นท็อปเจริญภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา5ปีระหว่างปี2566ถึง2570โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงบริการตรวจวัดสายตาและรับแว่นสายตาที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบและมอบแว่นตาให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวน500คนโดยโครงการมีเป้าหมายให้บริการประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีละ 2,000 คนรวมทั้งสิ้น 10,000 คนตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนแล้วโครงการดังกล่าวยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะทางสายตาช่วยให้ผู้เข้ารับบริการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันการศึกษาและการประกอบอาชีพตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจและโอกาสในการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนใบเสมาร
9: อบอุโบสถมีใบเสมาเอ้ยใบเสมา
8: ใบอะไรนะใบเสมาหรือใบเสมากันแน่
10: ใบเสมาสิที่อยู่รอบโบสถ
8: ์ทำไมเรียกว่าใบเสมา
10: คำว่าเสมาแปลว่าเขตที่เรียกว่าใบเสมาคงเป็นเพราะเสมาทำเป็นรูปเหมือนใบไม
8: ้แล้วทำไมมีใบเสมารอบๆโบสถ์ล่ะ
10: คุณยายพี่เก่งเคยพูดว่าเสมาเป็นเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์เขามักจะปักไว้8ทิศรอบโบสถ์และมีเสมาที่อยู่หน้าโบสถ์เรียกว่าเสมาเอกถือว่าเป็นเสมาที่สำคัญที่สุดใบเสมาเป็นแผ่นหินที่ใช้เป็นเครื่องหมายบอกเขตโบสถ
11: ์แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนประชาชนระมัดระวังการบริโภคเห็ดในช่วงฤดูฝนไม่รู้จักไม่เก็บไม่กินนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษย้อนหลัง3ปีพบมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตทุกปีโดยเฉพาะปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว3รายและเสียชีวิต1รายซึ่งเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดกินได้ทำให้ประชาชนมาเก็บมาขายหรือนำมาปรุงประกอบอาหารเห็ดพิษสามารถก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยเช่นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ไม่เกิน4-6 ชั่วโมงไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติและเสียชีวิตได้เกิดอาการหลังรับประทานเห็ด4-6ชั่วโมงทั้งนี้การป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนนี้หากมีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยเพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการรักษาและขอให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้และไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับพิษจากสารเคมีมาไว้ในดอกเห็ดได้นอกจากนี้ไม่ควรกินเห็ดดิบหรือกินสุกๆดิบๆเช่นการปิ้งเห็ดการย่างเห็ดหรือกินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้เกิดพิษได้หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่0-5321-1048พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: เออหนูพี่ขอถามหน่อยสิ
1: พี่ทิมมีอะไรจะถามหนูเหรอคะ
0: คืออย่างนี้เมื่อวานนี้พี่ไปซ้อมละครเวทีมาแล้วในบทมันมีคำพูดคำหนึ่งที่พี่อ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะตีความหมายของบทไม่ถูก
1: แล้วบทเขาว่ายังไงล่ะคะ
0: เนี่ยเขียนอย่างนี้เลยกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมอ่านแล้วงงไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรคำนี
1: ้ถ้าหนูอธิบายให้พี่ทินฟังแล้วพี่ทินจะให้รางวัลหนูไหมคะ
0: มี
2: กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมเป็นสำนวนหมายถึงยุคที่มีความวิปริตผิดปกติกระเบื้องซึ่งมีน้ำหนักมากปกติจะจมน้ำกลับลอยน้ำได้เปรียบเหมือนคนชั่วที่เฟื่องฟูคือได้ดีและเป็นแบบอย่างให้คนชั่วคนอื่นๆทำชั่วตามส่วนน้ำเต้าแห้งซึ่งปกติลอยน้ำได้กลับจมน้ำลงไปเปรียบได้กับคนดีที่กลับตกต่ำนอกจากไม่เป็นที่สนใจของสังคมแล้วยังถูกคนชั่วรังแกเอาเหมือนกับคนที่ทำดีแล้วกลับถูกมองข้ามไปแต่คนที่ทำชั่วกลับได้รับการยกย่องหรือถูกมองว่าดี
0: อ๋อที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะแล้วทำไมผู้กำกับเขาต้องเขียนบทให้พี่เล่นเป็นคนไม่ดีด้วยล่ะทั้งที่หน้าตาของพี่ก็หน้าตาเป็นคนแสนดีขนาดนี้แล้วนี่พี่จะต้องมากลายเป็นกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยคือเป็นคนชั่วที่ทำชั่วแล้วได้ดีอย่างนี้เหรอ
1: หนูว่าผู้กำกับเขาคงจะพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่าพี่ทินเหมาะสมที่จะเล่นบทนี้
0: อ้าวพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไง
1: ก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละค่ะล้อเล่นค่ะพี่ทินอธิบายเสร็จแล้วขอรางวัลด้วยค่ะ
0: ไม่พี่ไม่ให้พี่เป็นคนชั่ว

0: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะรู้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่กินผักค่ะเมื่อเราไม่กินผักนะคะเราจะเป็นหวัดได้ง่ายขึ้นค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้รับวิตามินและแร่ธาตุจากผักร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำค่ะและจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายขึ้นค่ะต่อมาค่ะจะทำให้เราท้องผูกค่ะกากใยอาหารในผักจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายหากไม่กินผักจะขับถ่ายยากขึ้นอุจจาระแข็งท้องผูกและอาจจะนำไปสู่โรคริดสีดวงได้ค่ะและการไม่กินผักนะคะเสี่ยงให้เราเป็นมะเร็งได้ด้วยค่ะหากเราไม่กินผักอาจจะทำให้เรากินเนื้อสัตว์มากเกินไปจนร่างกายเสียสมดุลเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะและการไม่กินผักเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะเมื่อไม่มีวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่จะช่วยดักจับหรือว่าย่อยไขมันค่ะนั่นจะทำให้ไขมันในเลือดสูงเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคอื่นๆอีกมากมายค่ะและสุดท้ายถ้าเราไม่กินผักเราจะเสี่ยงต่อโรคอ้วนค่ะ หากกินแต่อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนั่นจะทำให้น้ำหนักเราขึ้นได้เร็วค่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีระบบเผาผลาญทำงานได้ไม่ดีนั่นก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนได้ง่ายขึ้นค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรจะต้องหันมากินผักกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุจากผักเราก็จะไม่เป็นหวัดง่ายเราก็จะไม่ท้องผูกและไม่เสี่ยงต่อโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นค่ะเราทุกคนต้องหันมาทานผักกันนะคะผักมีหลายชนิดมีให้เราเลือกมากมายค่ะมีรสชาติอร่อยๆและมีวิธีการในการปรุงให้อร่อยมากมายหลายวิธีเลยค่ะปรับพฤติกรรมของเรานะคะเพื่อประโยชน์เพื่อสุขภาพเพื่อร่างกายของเราเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
10: คิดสาระดี

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: ยังคงอยู่ด้วยกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้นะคะขอมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยค่ะหลายคนนะคะคงได้ยินกันนะถึงข่าวเรื่องของโควิด-19 สายพันธุ์ที่มาบอกว่าเป็นสายพันธุ์หลักตอนนี้เนี่ยนะคะมีอาการรุนแรงหรือเปล่าเอ๊ยยังไงเนี่ยนะคะเอามาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 นะคะและการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์โควี2อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะคะการเฝ้าระวังเหตุการณ์และการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการค่ะจากข้อมูลล่าสุดนะคะก็มีการพบว่าสายพันธุ์ NB.1.8.1 เนี่ยนะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์หลักนะคะในการแพร่ระบาดในประเทศตอนนี้นะคะยังไม่มีการพบหลักฐานนะคะว่ามีการก่อความรุนแรงของโรคไปแตกต่างจากสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้านี้ค่ะเอามาดูข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพบผู้ป่วยโควิดนะคะจำนวน 4,156 รายเสียชีวิต1รายค่ะกลุ่มผู้ป่วยที่มากที่สุดก็คือ 30-39 ปีรองลงมานะคะ60ปีขึ้นไปและกลุ่ม 20-29 ปีตามลำดับค่ะทั้งนี้ค่ะในช่วง1เดือนที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าจะมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลนะคะแต่ยังถือว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังค่ะสำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะตั้งแต่ช่วงปี2568ค่ะ1มกราคม2568จนถึง23เมษายน2569พบว่าสายพันธุ์ NB.1.8.1 นะคะเป็นสายพันธุ์หลักที่ตรวจพบในประเทศไทยค่ะคิดเป็นร้อยละ 50.95 รองลงมาค่ะจะเป็น JN1 นะคะร้อยละ 24.97 และสายพันธุ์ XEC ค่ะร้อยละ 9.14 โดยสายพันธุ์ ND1.8.1 เนี่ยนะคะมีการตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงกลางปี2568ที่ผ่านมาค่ะซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยนะคะพบว่ามีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยให้ความสามารถในการแพร่กระจายแล้วก็หลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดมาก่อนหน้านี้ค่ะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วๆไปค่ะคือมีอาการไข้ไอเจ็บคอและมีน้ำมูกนั่นเองค่ะ ดยในประเทศไทยนะคะเราได้มีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆด้วยค่ะโดยตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังจะได้รับการตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและถ้าหากว่าพบสัญญาณผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของเชื้อที่อาจมีนัยสำคัญต่อสาธารณสุขก็จะมีการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อจำแนกสายพันธุ์และประเมินความเสี่ยงเชิงลึกทำให้ประเทศไทยค่ะสามารถติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจจับความผิดปกติของเชื้อได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยระบบการเฝ้าระวังของประเทศไทยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการติดตามจำนวนผู้ป่วยการเฝ้าระวังเหตุการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเพื่อที่สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมนั่นเองค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังในปัจจุบันยังไม่ได้พบสัญญาณการระบาดในวงกว้างหรือการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงของโรคที่แตกต่างไปจากแนวโน้มที่เคยพบในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะโรคโควิด-19 ยังเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถตรวจพบได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนค่ะที่มักจะมีการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ปิดมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นแล้วค่ะจึงแนะนำให้เราต้องดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอล้างมือบ่อยๆค่ะสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือเมื่อมีอาการป่วยทางเดินหายใจค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยและถ้าหากว่ามีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกตรวจคัดกรองเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงนะคะเช่นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่คนที่จะมีความเสี่ยงในการจะเจ็บป่วยรุนแรงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของโรคโควิดนะคะที่ยังไม่ได้จางหายไปยังคงอยู่กับเราค่ะต้องเฝ้าระวังกันไปนะคะกับการติดเชื้อค่ะทีนี้ในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยนอกจากโควิดแล้วนอกจากไข้หวัดใหญ่ที่เราเคยเตือนกันไปแล้วนะคะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะคะมันมีอีกอย่างนึงค่ะที่มันตามมาเมื่อฝนตกอากาศชื้นแบบนี้มีเห็ดค่ะพอเห็ดมันขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะอดใจไม่ค่อยไหวต้องระมัดระวังค่ะระวังเห็ดพิษคือถ้าไม่รู้ไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นเองอ้าวกลุ่มเสี่ยงเลยค่ะบางทีคนที่นิยมไปเก็บเห็ดหรือกินเห็ดป่าเนี่ยล่ะค่ะต้องระมัดระวังนะคะการกินเห็ดที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจการกินเห็ดดิบหรือปรุงไม่สุกการกินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาจจะมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการแยกเห็ดผิดต้องระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่ารับประทานเห็ดผิดเข้าไปอาการจะรุนแรงมากกว่าคนปกติค่ะแล้วอาการจะเป็นยังไงอาการสำคัญเมื่อกินเห็ดผิดเข้าไปนะคะคือคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวแต่ถ้าผิดรุนแรงค่ะอาจจะทำให้ตับวายไตวายแล้วก็เสียชีวิตได้เลยค่ะแล้วความเชื่อผิดๆที่บอกไว้คืออะไรบางคนบอกว่าเห็ดที่มีรอยกัดของแมลงแปลว่ามันกินได้อันนี้ไม่จริงเสมอไปนะคะหรือบางคนบอกว่าเอาไปต้มกับข้าวถ้าข้าวไม่เปลี่ยนสีเห็ดนั้นกินได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อผิดๆเหมือนกันค่ะหรือการต้มเห็ดกับหัวหอมถ้าน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำนั้นเป็นเห็ดพิษนั่นก็เป็นความเชื่อที่ผิดเหมือนกันนะคะหรือการต้มเห็ดแล้วใช้ช้อนเงินลงไปคนถ้าช้อนเปลี่ยนสีเป็นสีดำเห็ดนั้นเป็นเห็ดพิษนะคะนั่นเป็นเพราะอะไรเอามาดูกันค่ะการต้มกับข้าวสารแล้วดำหรือข้าวไม่สุกเท่ากับความเป็นเห็ดพิษอันนี้เป็นแค่ความเชื่อนะคะยังไม่มีหลักฐานรองรับเพราะว่าเห็ดพิษหลายชนิดไม่ทำให้ข้าวเปลี่ยนสีค่ะก็คือต้มแล้วข้าวมันยังเป็นสีปกติเนี่ยละค่ะแต่มันเป็นเห็ดพิษนะคะหรือการใช้ช้อนเงินตรวจหาสารพิษเราเคยเห็นกันการใช้ช้อนเงิน ตรวจหาสารพิษค่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อมันเจอสารกรรมฐานนะคะแต่ถ้าในเห็ดพิษนี้ไม่มีสารนี้เนี่ยมันก็ตรวจไม่ได้ช้อนจุ่มไปมันก็ไม่เป็นสีดำนั่นเองค่ะหรือเห็ดสีขาวกินได้เห็ดสีฉูดฉาดมีพิษต้องบอกค่ะเห็ดพิษทุกชนิดมีได้ทุกสีนะคะการใช้สีในการตัดสินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะหรือการต้มเห็ดกับหอมแดงกระเทียมถ้ามีการเปลี่ยนสีแล้วจะมีพิษเนี่ยนะคะต้องบอกว่าการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นจากธรรมชาติของอาหารนะคะความร้อนหรือค่า pH อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพิษอย่างเดียวค่ะแล้วก็อย่างที่หลายคนบอกว่าสัตว์กินได้คนก็น่าจะกินได้นะคะต้องบอกค่ะว่าเห็ดบางชนิดสัตว์ทนพิษได้กว่าคนนะคะคือสัตว์กินได้แต่ว่าคนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะหรือบางคนบอกว่าเอาไปต้มเลยจ้ะต้มให้สุกพิษจะหายไปพิษบางชนิดในเห็ดนะคะทนความร้อนแม้ปรุงสุกก็ยังเป็นอันตรายค่ะแล้วเราจะดูยังไงนะคะต้องบอกว่ามันจะมีลักษณะหน้าตาของเห็ดนะคะที่บางทีจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะเราสามารถที่จะไปดูนะคะในส่วนของหน้าตาของเห็ดได้เลยนะคะว่าเห็ดแบบนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นลักษณะที่อาจจะควรหลีกเลี่ยงเลยเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นหมวกเห็ดจะมีเกล็ดมีปุ่มปมนะคะมีสีน้ำตาลหรือมีสีสันฉูดฉาดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นของเห็ดพิษมีวงแหวนใต้หมวกนะคะมีกลิ่นรุนแรงเมื่อดอกแก่มีขนหรือมีหนามเล็กๆบริเวณโคนแล้วก็อาจจะอยู่ใกล้กับมูลสัตว์หรือบริเวณที่ใช้สารเคมีอันนี้ก็อาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะคะส่วนลักษณะเห็ดอื่นๆที่บางทีหน้าตาคล้ายๆกันต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าบางทีเนี่ยมันต่างกันนิดหน่อยตรงไหนยังไงบ้างเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะแต่ที่แน่ๆแล้วนะคะก็ควรจะเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่มั่นใจไม่กินดีกว่านะคะแต่ถ้ากินไปแล้วมีอาการผิดปกติรีบไปโรงพยาบาลทันทีและถ้ามีตัวอย่างเห็ดที่เหลืออยู่อาจจะต้องนำไปด้วยนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ากินแล้วมีอาการผิดปกติมีเห็ดเหลืออยู่นำตัวอย่างเห็ดไปให้คุณหมอดูด้วยว่าเนี่ยเขากินอันนี้เข้าไปไม่แน่ใจว่ามันมีพิษหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้ามีอาการผิดปกติยังไงรีบไปหาหมอดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเห็ดนะคะที่แน่นอนค่ะบางอันเนี่ยมันมีเห็ดที่มีพิษกับไม่มีพิษที่แบบอยู่ใกล้ๆกันหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยนะคะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดกันว่าเออมันต่างกันตรงไหนยังไงแล้วก็เรามัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
1: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
0: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
1: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
2: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
0: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
2: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
0: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
3: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
4: ถุงด้วย
5: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
6: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
3: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
7: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
5: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
3: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติก

0: ประเด็นเด็ก
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะมูลนิธิ TTB เปิดรับสมัครในโครงการเท่อย่างไทยกับไฟฟ้า TTB ครั้งที่54ประจำปี2569ค่ะมูลนิธิ TTB ค่ะเชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับทักษะจำเป็นในยุคสมัยใหม่นะคะทั้งมารยาทไทยในชีวิตประจำวันทักษะการพูดความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากโครงการ Inspiration Day เท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะโดยจะมีเวทีในการเปิดรับสมัครการประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะโดยการประกวดนะคะการประกวดมารยาทไทยจะเป็นการประกวดประเภททีมนะคะทีมละ4คนค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนะคะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมก็จะเป็นการประกวดประเภททีมทีมละ 3-5 คนค่ะโดยในทุกการประกวดค่ะจะมีการประกวดในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์จนได้8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาตสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันในวันนั้นนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะเท่อย่างไทย .com ค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0620700088ค่ะ0620700099ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมหากใครชื่นชอบกิจกรรมไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นี้นะคะกับกิจกรรมในโครงการเท่อย่างไทยนะคะประกวดมารยาทไทยประกวดการพูดสาธารณชนนะคะการออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารนะคะ www.เท่อย่างไทย.com ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
2: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
3: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
4: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
4: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
5: ์ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
2: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
1: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะมีการแชร์กันไปค่ะบอกว่าดื่มนมดิบบูดจะช่วยดีท็อกซ์สิวออกจากร่างกายได้และจะทำให้ตัวสูงขึ้นเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะตรวจสอบกับทางด้านของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะพบว่าการดื่มนมดิบที่บูดไม่ได้ช่วยให้ดีท็อกซ์สิวหรือจะทำให้ร่างกายเราสูงขึ้นได้ค่ะแต่เป็นการเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะและอาจจะเป็นการกระตุ้นกระบวนการอักเสบทั่วร่างกายด้วยค่ะนั่นจะทำให้ผิวหนังอักเสบแล้วก็สิวแย่ลงกว่าเดิมนะคะอันตรายอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเพราะว่าความสูงเนี่ยนะคะมันจะเกิดจากพันธุกรรมสารอาหารที่ถูกต้องและการนอนหลับที่ดีนะคะไม่ใช่การกินของเสียเนาะแต่หลายคนอาจจะบอกว่าแล้วไม่เหมือนกับโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวหรือเปล่าโยเกิร์ตแล้วก็นมเปรี้ยวเนี่ยนะคะแตกต่างจากนมดิบบูดนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการเอานมพาสเจอร์ไลซ์มาหมักโดยจงใจใส่โปรไบโอติกค่ะหรือว่าแบคทีเรียชนิดดีเช่นแลคโตบาซิลัสซึ่งเกิดขึ้นในห้องแลบที่สะอาดควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นก็เลยจะทำให้ได้กรดแลคติกที่มีประโยชน์ต่อลำไส้นั่นเองค่ะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากการไม่หลงเชื่อข่าวปลอมนะคะเราจะได้ไม่เสี่ยงในการที่จะรับประทานอะไรแปลกๆไปแล้วทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพค่ะแล้วมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปนะคะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
2: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
1: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พัทลุงจัดพิธีกวนข้าวยาคูสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศสืบสานประเพณีโบราณที่บริเวณหน้าศาลาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนายสราวุธช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีกวนข้าวยาคูหรือข้าวมัทุปายาตโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดพัทลุงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุงประจำปี2569เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยพิธีกวนข้าวยาคูถือเป็นพิธีกรรมที่มีรากฐานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเดิมเป็นพิธีทางศาสนาของพราหมณ์ก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้นำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานจนกลายเป็นประเพณีสำคัญที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวพุทธและได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันสำหรับพิธีกวนข้าวยาคูเป็นการจัดทำอาหารทิพย์ตามพุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพัทลุงโดยพิธีดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจและความพร้อมเพรียงของชาวจังหวัดพัทลุงทุกภาคส่วนโดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิธีกวนข้าวยาคูรวมทั้งสิ้น13กระทะประกอบด้วยกระทะจากอำเภอต่างๆจำนวน11กระทะจากอบจ.พัทลุงจำนวน1กระทะและจากเทศบาลเมืองพัทลุงจำนวน1กระทะการจัดพิธีกวนข้าวยาคูในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมความรักความสามัคคีของชาวจังหวัดพัทลุงให้คงอยู่สืบไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: สวัสดีค่ะวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่เรารำลึกถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยภาษาประจำชาติที่เราใช้กันด้วยความเคยชินทำให้บางครั้งอาจจะเผลอไผลใช้ผิดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการรักษาและการใช้ภาษาไทยเรียกได้ว่าทรงเป็นต้นแบบของการใช้ภาษาไทยค่ะ
1: เราทราบดีว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จพระราชสมภพที่ต่างประเทศทรงเจริญวัยที่ต่างประเทศแล้วก็ทรงศึกษาที่ต่างประเทศแต่ว่าเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วก็เสด็จกลับมาอยู่เมืองไทยท่านก็ทรงสวนพระทัยภาษาไทยเป็นอย่างมากท่านรับสั่งว่าไทยเรามีเอกราชมีภาษาของเราเองมีตัวหนังสือซึ่งคิดค้นขึ้นเองทรงย้ำถึงหนึ่งไทยเรามีภาษาของเราภาษาในโลกนี้ประมาณมีอยู่ประมาณ 3,000 นะแต่ว่าชาติที่มีอักษรของตัวเองมีอยู่ประมาณ100กว่าเราเป็นประเทศหนึ่งในจำนวนนั้นเรามีโชคดีที่เรามีภาษาเป็นของเราเองอันนี้นะท่านย้ำตรงนี้สำหรับคนทั่วไปที่บอกว่าจะใช้ภาษาได้ดีอย่างไรนั้นก็คงจะต้องสรุปว่าอย่างนี้1อ่านให้มากอ่านให้มากและอ่านหนังสือดีๆพระราชนิพนธ์ที่ทั้งทรงแต่งเองและทรงแปลมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้ภาษาของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างที่สองฟังให้มากฟังคนที่พูดเก่งๆแล้วก็ฟังแล้วก็จับใจความอะไรต่างๆอย่างที่สามก็คือหัดพูดในชีวิตประจำวันนี้พยายามพูดให้ถูกต้องแล้วถ้าเราจะเขียนแล้วก็ต้องหัดเขียนให้ถูกต้องอย่างที่รับสั่งไว้ว่าการใช้ภาษาต้องให้ถูกต้องทั้งในวิธีเขียนวิธีอ่านและการนำไปใช้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราใช้ภาษาได้ถูกต้อง
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนชาวไทยรักและห่วงแหนภาษาไทยอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยสื่อสารให้ถูกต้องนะคะอ่านเขียนถูกพูดชัดและวันพรุ่งนี้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะมารู้รักภาษาไทยกับสื่อสารไทยค่ะ

ตาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ค่ะได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวส่งเทปไปให้เย็นนี้เลยค่ะ
1: ค่ะ
2: โอ้เล็กแต่งตัวงี้ดีเลยเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยไปงานแถลงข่าวเปิดตัวละครเรื่องใหม่ของทีวีไทยกับพี่และพี่หนูหน่อยนะนี่การ์ด
0: อุ๊ยในการ์ดเขาระบุแค่ชื่อพี่ทินกับชื่อพี่หนูนี่คะ
2: ทำไมล่ะก็ไปด้วยกันหลายๆคนไงอบอุ่นดี
0: ไม่เอาอะค่ะเล็กไม่อยากไปเป็นไม้ประดับ
2: ไม่ได้ไปเป็นไม้ประดับอะไรหรอกครับเพราะในงานเขาคงมีดอกไม้และมีไม้ประดับอยู่แล้ว
0: พี่ทินก็ยังไม่เข้าใจความหมายของเล็กอยู่ดี
2: ความหมายอะไรหรอครับ
0: ก็คำว่าไม้ประดับน่ะสิคะ
2: เอ้าทำไมจะไม่เข้าใจล่ะครับไม้ประดับก็คือไม้ประดับตรงตัวไม่เห็นจะยากเลย
0: ประโยคที่เล็กพูดเมื่อกี้นี้คำว่าไม้ประดับเป็นสำนวน
3: เปรียบเทียบผู้ที่ไม่มีความสำคัญหรือผู้ที่ไปเสริมบารมีผู้อื่นหรือไปประกอบฉากเพื่อให้ผู้อื่นเด่นขึ้นเหมือนที่พี่ทินชวนเล็กไปงานแถลงข่าวซึ่งความจริงแล้วเจ้าของงานเขาต้องการจะเชิญพี่ทินและพี่หนูมากกว่าซึ่งงานนี้เล็กจะไม่ไปหรือไปก็ได้เพราะเล็กไปก็เป็นเพียงไม้ประดับ
2: ตกลงเล็กไม่ไปใช่ไหมครับไม่เป็นไรพี่ไม่บังคับนะว่าแต่ว่าสำนวนไม้ประดับมันมีความหมายอย่างอื่นอีกหรือเปล่า
0: คำว่าไม้ประดับยังหมายถึงสิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้โดยตรงหรือสิ่งที่มีไว้ดูเล่นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานของพี่ทินค่ะพี่ทินไม่ได้ชอบหรอกค่ะตั้งไว้เป็นไม้ประดับพอไม่ให้ห้องทำงานมันดูโล่งเกินไป
2: เล็กนี่เข้าใจยกตัวอย่างนะพี่ว่าพี่เข้าใจถึงความหมายของสำนวนไม้ประดับอย่างดีแล้วแหละหมายถึงผู้ที่ไม่มีความสำคัญนะหรือว่าผู้ที่ไปเสริมบารมีคนอื่นหรือบางครั้งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ได้สิ่งที่มีไว้ดูเล่นใช่ไหมดีละพี่ว่าต้นเนี่ยไม่เข้าใจสำนวนนี้แน่นอนพี่จะจำไว้และเอาไปข่มต้น
0: พี่ทินเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
2: ก็เป็นตั้งแต่ที่รู้จักเล็กกับต้นแหละครับตกลงไปไหมเนี่ยไม่ไปใช่ไหมเออพี่จะได้ไปกับพี่หนูไปก่อนแล้วนะ

บริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวผืนป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาลิกาเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านไทรมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรนายพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนใกล้บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นได้อรุณแล้วพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่วเหล่านางนาบมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ออกจากการรักษาอุโบสถศีลพระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูแล้วเนรมิตร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาบมานวิกาก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยธูปเทียนและดอกไม้แล้วบรรเลงทิพยดนตรีฟ้อนรำขับร้องบูชาอยู่จอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมาบรรเลงดนตรีอยู่กลางป่าดงพงไพรเช่นนี้จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไปแต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันจึงไม่ตื่นจอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไม้เดินตามเสียงนั้นเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเหล่านางนาคมานวิกาเห็นพรานปรากฏตัวขึ้นจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับไปนาคพิภพมีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ามีท่าทางผึ่งผายรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยดอกไม้สตรี10คนที่หนีไปนั้นเป็นใครแต่งตัวงดงามเครื่องประดับสร้อยสังวานล้วนทำจากทองยืนเคารพท่านอยู่ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีเดชานุภาพมากพระโพธิสัตว์นึกในใจว่าถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นเท้าสักกะเทวราชผู้มีฤทธิ์มากพรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ควรจะพูดความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงบอกตามความจริงว่าพราหมณ์เราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุททชาบิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายคนโตเราชื่อสุทัศนะพวกญาติเรียกเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างนายพรานก็ทราบว่าเป็นคนดุร้ายหยาบคายมีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายต่อการรักษาอุโบสถศีลของตนจึงคิดจะนำนายพรานไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจจะได้ไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถศีลต่อไปได้อย่างยาวนานจึงกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิดนายพรานกล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกไปด้วยข้าพเจ้าก็จะไปพระภูริทัตจึงบอกให้พรานไปตามลูกชายมาแล้วบอกให้รู้ว่าตรงวังน้ำวนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์พระภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาตรงบริเวณวังน้ำวนมีน้ำสีเขียวไหลมาจากกลางป่า

างก็กลายเป็นร่างทิพย์พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมายและได้ให้นางนาคสาวคนละ400นางคอยปรนิบัติพรานสองพ่อลูกก็เสวยทิพยสุขอยู่ในหน้าพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์แม้รักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นก็มิได้ละเลยหน้าที่ของตนได้ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกกึ่งเดือนแสดงธรรมกถาถวายจากนั้นก็ไปพบพรานถามความเป็นอยู่ว่าถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจอย่าเบื่อหน่ายขอให้อยู่อย่างสบายใจจากนั้นก็ไปทักทายโสมทัตลูกชายพรานแล้วจึงไปยังนิเวศของพระองค์พรานอยู่หน้าพิภพได้หนึ่งปีก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยเห็นหน้าพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับงดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเป็นเหมือนนางยักษ์นายพรานจึงไปหาลูกชายถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่สมทัตบอกว่ายังไม่เบื่อนายพรานบอกลูกว่าพ่อเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของลูกมานานมากแล้วพ่อคิดถึงแม่และพี่น้องของลูกเราจะกลับบ้านโสมทัตอิดเอื้อนยังไม่อยากกลับแต่เมื่อพ่อรบเร้ามากเข้าจึงตกปากรับคำนายพรานคิดว่าถ้าบอกให้ภูริทัตรู้ว่าตนเบื่อหน่ายอยากกลับบ้านก็จะให้สมบัติเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกลับไม่ได้เราจะหาอุบายยกย่องสมบัติของภูริทัตจะถามถึงสาเหตุที่ยอมละทิ้งสมบัติไปรักษาอุโบสถศีลในโลกมนุษย์ถ้าภูริทัตตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์จึงไปรักษาอุโบสถศีลเราก็จะบอกให้ทราบว่าภูริทัตมีสมบัติมากมายถึงอย่างนี้ยังทิ้งไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อต้องการไปสวรรค์แล้วเหตุใดเราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่นเราจะกลับไปโลกมนุษย์เยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไปต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมถามข่าวว่าเบื่อหรือยังนายพรานจึงทำเป็นเลี่ยงไปตอบว่าตนจะเบื่อได้อย่างไรในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับไม่ได้บกพร่องเลยนายพรานยังไม่บอกถึงเรื่องที่ตนอยากจะกลับแต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าแผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมายส่งกลิ่นหอมฟุ้งดารดาษได้หมู่แมลงค่อมทองมีหญ้าเขียวชอุ่มเย็นใจทั้งหมู่ไม้ก็ร่มรื่นมีสระโบกขรณีสวยงามระงมด้วยเสียงหงส์มีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่น่ารื่นรมเช่นนี้จะหาความสุขใดมาเปรียบได้พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของท้าวสักกะเทวราชพระวิมานอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์ก็เหมือนวิมานท้าวสักกะเทวราชอยู่แล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์เห็นจะปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านี้จึงรักษาอุโบสถศีลพระภูริทัตได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่าพราหมณ์อย่าพูดอย่างนั้นเลยยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับเท้าสักกะเทวราชแล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุยศศักดิ์ของพวกเราเทียบกับคนใช้ของพระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันตมหาปราสาทปรารถนาวิมานของหมู่เทพทั้งหลายต้องการจะได้ความสุขนั้นจึงรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกนายพรานได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าได้โอกาสแล้วจึงกล่าวลาว่าข้าพระองค์กับลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์มานานวันพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับโลกมนุษย์ไปเยี่ยมญาติพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบายคงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้ว่าเรารักษาศีลอยู่ที่ไหนเราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่างแก่พรานนี้จึงกล่าวว่าพรานท่านจงรับแก้วมณีทิพนี้ไปเมื่อท่านมีแก้วมณีทิพอยู่กับตัวปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวงพรานกล่าวว่าพระองค์ตรัสเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้างพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพราหมณ์การรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนักวันใดที่ท่านไม่ยินดีในการรักษาพรหมจรรย์แล้วให้มาหาเราเราจะให้ทรัพย์สมบัติท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพพรานกล่าวว่าถ้าต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์อีกครั้ง

0: พระโพธิสัตว์รู้ว่านายพรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไปจึงเรียกนาคมานพมานำกลับไปส่งในโลกมนุษย์ครั้นขึ้นจากแม่น้ำยมุนาแล้วเดินไปส่งจนถึงเขตแดนกรุงพาราณสีขณะนั้นนายพรานบอกลูกว่าสมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านจึงเดินล่าสัตว์ไปเห็นสระน้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบพรานสองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกห่อวางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบน้ำพรานนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมผ้านุ่งห่มผืนเก่ากลับมาสวมใส่ในร่างของพรานสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูศรและหอกก็ได้ปรากฏตามเดิมสมทัตร้องโวยวายตำหนิพ่อด้วยความเสียดายนายพรานปลอบลูกชายว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแล้วเดินทางกลับบ้านพราหมณีแม่ของโสมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินนายพรานกินอาหารอิ่มแล้วเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงหลับไปส่วนแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนกันมานานจนถึงป่านนี้โสมทัตตอบว่าแม่พระภูริทัตนาคราชพาลูกกับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมานางพราหมณีผู้เป็นมารดาถามลูกชายว่าไม่ได้แก้แหวนอะไรๆจากพญานาคมาบ้างเลยหรือโสมทัตตอบว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้างโสมทัตตอบว่าพระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแต่พ่อไม่รับนางถามว่าทำไมพ่อของลูกจึงไม่รับโสมทัตตอบว่าพ่อบอกว่าจะกลับมาบวชนางพราหมณีได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดโวยวายลั่นบ้านว่าพ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพังไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวชหรือว่าแล้วจึงเอาพรั่วสาดข้าวตีหลังพรานคู่คำรามว่าไอ้พราหมณ์ชั่วแกจะบวชหรือไปนอนกับนางนาคสาวๆกลับมาเห็นหน้าแก่ๆของเมียก็นึกจะบวชหรือไงพญานาคภูริทัตให้แก้วแหวนเงินทองก็ไม่ยอมรับมาเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่บวชเสียกลับมาให้เห็นหน้าทำไมจะไปตายที่ไหนก็ไปนายพรานรู้ว่าภรรยาตีโพยตีพายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงปลอบว่าเจ้าอย่าโกรธนักเลยข้าเป็นพรานป่าเมื่อป่ายังมีเนื้อเจ้ายังมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรข้าจะท่องไปทุกป่าล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้าแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิมมหาเวทอาลัมภัยครั้งนั้นยังมีครุฑตนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นงิ้วกลางมหาสมุทรใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับหัวนาคราชได้ตัวหนึ่งสมัยนั้นพญาครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคจึงจับหัวบ้างหางบ้างตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับนาคทางหางวันนั้นพญาครุฑตัวนั้นจับนาคได้ทางหัวปล่อยให้นาคห้อยหางลงพาบินไปผ่านป่าหิมวันยังมีพราหมณ์ชาวกาสีคนหนึ่งออกบวชเป็นฤาษีสร้างศาลาอาศัยอยู่ในป่าหิมวันท้ายที่จงกรมของฤาษีมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งฤาษีทำที่พักผ่อนที่โคนต้นไทรใหญ่นั้นครุฑหิ้วนาคบินผ่านมาถึงยอดไทรส่วนนาคก็ห้อยหางอยู่กลางอากาศจึงเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรไว้เพื่อสลัดตนให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็วต้นไทรใหญ่จึงถูกถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนติดหางนาคไปเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกฉีกท้องนาคกินแล้วทิ้งซากลงในมหาสมุทรต้นไทรก็ตกลงตามไปด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครุฑจึงก้มลงเหลียวมองดูตามเสียงนั้นเห็นต้นไทรจึงคิดทบทวนว่าต้นไทรถูกถอนมาจากไหนก็นึกขึ้นได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฤาษีมากตัวเราจะเป็นการทำบาปหรือไม่เราตามฤาษีดูก็จะรู้ได้จึงแปลงกายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับสถานที่ที่ต้นไทรถูกถอนไปให้พื้นเสมอกันพญาครุฑในร่างมานพน้อยไหว้ฤาษีแล้วนั่งลงทำทีเป็นเหมือนไม่รู้อะไรแกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่าอุบาสกครุฑตนหนึ่งโฉบนาคมากินนาคเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากบินไปเร็วเพราะตนมีกำลังมากต้นไทรจึงถูกถอนขึ้นทันทีตรงนี้เป็นที่ที่ต้นไทรถูกถอนขึ้นอาตมาจึงต้องปรับที่ให้เรียบ ครุฑถามว่าพระคุณเจ้าครุฑจะมีบาปติดตัวหรือไม่ฤาษีตอบว่าถ้าครุฑนั้นไม่รู้ก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาครุฑถามต่อไปว่าแล้วนาคจะมีบาปหรือไม่ฤาษีตอบว่าแม้นาคก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหายแต่เหนี่ยวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิตนาคก็ไม่มีบาปเช่นกันพญาครุฑได้ฟังฤาษีตอบเช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี้แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าตอบคำถามได้แจ่มแจ้งนักข้าพเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่อว่าอาลัมพายศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้าเพื่อบูชาอาจารย์ฤาษีกล่าวว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการมนต์ท่านกลับไปเถิดครุฑจึงวิงวอนจนฤาษีใจอ่อนรับมนต์บทนั้นไว้เพื่อตัดความรำคาญครุฑถวายมนต์และบอกยาแก้พิษนาคแล้วจากไปในกรุงพาราณสีนั้นยังมีพรานคนหนึ่งสร้างหนี้สินไว้มากจนหนี้ท่วมหัวไม่สามารถใช้หนี้ได้กลายเป็นคนล้มละลายถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่าเดินทางมาจนถึงอาสมฤาษีอยู่ปฏิบัติจนฤาษีเกิดความเมตตาฤาษีคิดว่าพรามนี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนทิพที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พราหมณ์เรียนมหาเวทชื่อว่าอาลัมพายพร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพราหมณ์นั้นคิดว่าเราได้วิธีเลี้ยงชีพแล้วอยู่ปรนิบัติฤาษีต่อไปอีก 2-3 วันจึงอ้างเหตุว่าเกิดโรคลมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้จึงกราบลาฤาษีออกจากป่าเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางใหญ่จนมาถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาในขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภริยาพระภูริทัตต่างก็ถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แสงแก้วมณีนั้นส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าจึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างนั่งล้อมแก้วมณีให้สิริเข้าสู่กายฝ่ายพราหมณ์เดินสาธยายมหาเวทอาลัมพายมาถึงที่นั้นเหล่านางนาคมานวิกาได้ยินเสียงสาธยายมนต์อาลัมพายเข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัวไม่ทันหยิบแก้วมณีพากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนต์ของตนศักดิ์สิทธิ์จึงหยิบเอาแก้วมณีนั้นไปขณะนั้นจอมพรานเนสาทะพร้อมโสมทัตผู้เป็นลูกชายท่องป่าล่าสัตว์มาเห็นพราหมณ์อาลัมพายถือแก้วมณีอยู่ในมือจึงเปรยกับบุตรว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีนี้แก่เราใช่ไหมโสมทัตตอบว่าใช่แล้วพ่อนายพรานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะหลอกพราหมณ์ว่าแก้วมณีนั้นเป็นอัปมงคลแล้วชิงเอามาเป็นของเราโสมทัตกล่าวว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีมาแล้วตอนนั้นทำไมพ่อไม่รับแต่บัดนี้กลับจะไปเอาจากพราหมณ์อย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อนายพรานเนสาทะกล่าวว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บลูกอยู่เฉยๆคอยดูพ่อหลอกตาพรามนั่นว่าแล้วจึงถามพรามอาลัมพายว่าได้แก้วมณีนี้มาจากไหนพรามอาลัมพายอวดว่าวันนี้ตนเดินมาตามทางตั้งแต่เช้าตรู่ได้เห็นนางนาคมานวิกาผู้มีตาแดงจำนวนมากห้อมล้อมแก้วมณีนี้อยู่พอเห็นตนเข้าเท่านั้นก็ตกใจกลัวพากันทิ้งแก้วมณีหนีไปจอมพรานเนสาทะคิดจะหลอกพราหมณ์อาลัมพายเอาแก้วมณีจึงบอกความเป็นอัปมงคลของแก้วมณีว่าหากใครนำแก้วมณีนี้ไปประดับจะต้องเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความพินาศล่มจมอย่างใหญ่หลวงนักคนไม่มีบุญไม่ควรประดับเราจะให้ทองคำร้อยแท่งเพื่อแลกกับแก้วมณีนี้พราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าเราจะไม่ขายแก้วมณีแต่ถ้าใครสามารถบอกได้ว่ามีนาคใหญ่ผู้มีเดชมากญาติที่ใครๆจะล่วงเกินได้อยู่ที่ใดเราจึงจะให้จอมพรานเนสาทะกล่าวว่าท่านเป็นครุฑแปลงกายเป็นพราหมณ์มาเที่ยวจับนาคไปเป็นอาหารหรืออย่างไรจึงต้องการรู้ที่อยู่ของนาคพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่านายพรานเราไม่ได้เป็นครุฑแม้แต่ครุฑเราก็ยังไม่เคยเห็นแต่เรามีความชำนาญเกี่ยวกับงูพิษคนทั่วไปเรียกเราว่าหมองูจอมพรานเนสาทะถามว่าท่านมีกำลังอะไร มีศิลปะอะไรและอำนาจวิทยาคมของศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจึงไม่เกรงกลัวนาคราชพรานอาลัมพายคุยอวดพรานเนสาทะว่ามีครุฑตนหนึ่งมาบอกวิชาหมองูอย่างสูงให้ฤาษีโกสิยโคตผู้อยู่ป่าประพฤติตบะมานานส่วนเราเป็นลูกศิษย์ผู้อุปัฏฐากท่านฤาษีจึงสอนมหาเวทให้เราด้วยความเมตตาเราจำมหาเวทที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจนขึ้นใจจึงไม่กลัวพญานาคเราเป็นอาจารย์ของเหล่าหมองูทั้งหลายชนโดยทั่วไปจึงเรียกเราว่าอาลัมพายพรานเนสาทะคิดว่าถ้าบอกที่อยู่ภูริทัตนาคราชแล้วก็จะได้แก้วมณีจึงปรึกษาลูกชายว่าควรบอกที่อยู่ภูริทัตแก่พราหมณ์อาลัมพายจึงจะได้แก้วมณีไม่ควรจะทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปโสมทัตผู้เป็นบุตรกล่าวว่าพ่อพระภูริทัตมีบุญคุณกับเรามากทำไมพ่อจะทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณกับพ่อถ้าพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ทรัพย์เป็นจำนวนมากพ่อไปขอท่านสิพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าโสมทัตของที่อยู่ต่อหน้าก็เอาไว้ก่อนจะไปหวังน้ำบ่อหน้าทำไมโสมทัตผู้เป็นบุตรเตือนสติพ่อว่าคนทำร้ายมิตรไร้น้ำใจจะต้องตกนรกหมกไหม้แผ่นดินจะสูบหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประสบแต่ความหายนะพ่ออย่าทำเลยถ้าพ่อทำอย่างนั้นกรรมจะตามสนองพ่อในไม่ช้าพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าลูกอายุยังน้อยยังเป็นเด็กจึงไม่รู้อะไรพวกพรานครั้นทำบาปแล้วบูชามหายันก็บริสุทธิ์ได้พ่อเป็นพราหมณ์บูชามหายันล้างบาปได้ลูกจะกลัวอะไรโสมทัตผู้เป็นลูกชายกล่าวว่าพ่อทำไปคนเดียวเถิดลูกจะไม่อยู่ร่วมทำกรรมหยาบช้ากับพ่อแล้วจึงเดินหนีจากพ่อไปโสมทัตนั้นเป็นบัณฑิตแม้พยายามเตือนบิดาไม่ให้กระทำกรรมด้วยการทรยศมิตรแต่บิดาก็ไม่ยอมรับฟังจึงเป่าประกาศให้เทวดาเป็นพยานกึกก้องกลางราวป่าว่าจะไม่ขอร่วมทำบาปเช่นนี้จึงเดินหนีบิดาไปต่อหน้าต่อตาเข้าป่าหิมวันบวชเป็นฤาษีจะได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติรักษาฌานไว้ไม่ให้เสื่อมตลอดชีวิตหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกส่วนพรานเนสาทะผู้เป็นบิดาคิดว่าโสมทัตคงไม่หนีไปไหนได้นอกจากจะกลับเรียนเท่านั้นครั้นเห็นพราหมณ์อาลัมพายแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจจึงปลอบว่าท่านอาลัมพายอย่าวิตกไปเลยเราจะบอกที่อยู่พญานาคภูริทัตให้แล้วจึงพาพราหมณ์อาลัมพายไปยังที่พญานาคภูริทัตรักษาอุโบสถศีลเห็นพญานาคตัวใหญ่คู่ขนดอยู่ที่จอมปลวกจึงยืนชี้มือไปทางจอมปลวกอยู่ห่างๆพรางกระซิบบอกพราหมณ์อาลัมพายว่าท่านเห็นรัศมีสีแมลงค่อมทองศีรษะแดงตัวขาวโพลนเหมือนกองปุยนุ่นนอนอยู่บนจอมปลวกนั่นไหมนั่นแหละพญานาคราชไปจับเอาเถิดพระโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นเหลือบมองมาเห็นพรานเนสาทะคิดในใจว่าเราคิดเอาไว้ไม่ผิดว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนทรยศมิตรจะทำลายอุโบสถของเราจึงอุตส่าห์นำไปนาคพิภพมอบสมบัติให้มากมายหวังจะให้เพียงพอไม่ยอมรับแก้วมณีที่เราให้แต่กลับไปเอาหมองูมาจับเราพระโพธิสัตว์สอนตนเองว่าภูริทัตถ้าเจ้าโกรธผู้ที่ทำร้ายเจ้าศีลก็จะขาดเจ้าได้อธิษฐานอุโบสถศีลแล้วเจ้าต้องรักษาไว้ไม่ให้ขาดอาลัมพายจะตัดจะเผาจะฆ่าจะแทงด้วยเหลาก็ตามเถิดเจ้าจะต้องไม่โกรธเขาถ้าเจ้าโกรธมองดูเขาจะแหลกเป็นผุยผงไปทันทีให้เขาทุบตีเจ้าเถิดถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องไม่โกรธต้องไม่แลดูครั้นพระโพธิสัตว์ให้โอวาทตนดังนี้แล้วก็หลับตาลงทรงอธิษฐานบำเพ็ญศีลบารมีไว้อย่างมั่นคงซุกเสียนเข้าไว้ภายในขนดนอนนิ่งไม่ขยับกายไปสู่อำนาจมหาเวทฝ่ายพรานเนสาทะเตือนพราหมณ์อาลัมพายว่าเชิญท่านเข้าไปจับเอานาคนี้แล้วส่งแก้วมณีมาให้เราพราหมณ์อาลัมพายเห็นพญานาคก็ดีใจไม่สนใจแก้วมณีอีกต่อไปว่าเป็นของมีค่าอย่างไรโยนแก้วมณีไปให้พรานเนสาทะแก้วมณีพลัดหล่นจากมือนายพรานตกลงที่พื้นดินแล้วจมหายเข้าไปในแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพนายพรานเนสาทะได้ทรยศมิตรจึงเสื่อมจากฐานะ3ประการคือเสื่อมจากแก้วมณี1เสื่อมจากมิตรภาพระหว่างพระภูริทัตหนึ่งและเสื่อมความเคารพจากบุตร1เพราะความโลภเขาร้องไห้รำพันกับเรียนว่าเราหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้ว พราะเราไม่เชื่อลูกฝ่ายพรานอลัมพายเอาโอสถทิพย์ทาชโลมทั่วร่างกายบ้างเคี้ยวไว้ในปากบ้างแล้วบ่นทิพยมนต์ไร้มหาเวทป้องกันตัวเข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับหางลากออกมาแล้วกดหัวเอาไว้อย่างมั่นคงจากนั้นเปิดปากพระโพธิสัตว์ออกแล้วบ้วนยาที่เคี้ยวพร้อมเสมหะยัดใส่เข้าไปในปากพระโพธิสัตว์พญานาคภูริทัตเกิดในตระกูลนาคราชจึงเป็นสัตว
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ระชันษาราชอาลัยชนละไนท่วมท้นล้นแผ่นดินสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม
1: ่24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนใจ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจนะครับก็พบกันในค่ำคืนของวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมขวัญชาติดาสานะครับก็พบกันครับทั้ง2วันนะวันจันทร์กับวันอังคารในค่ำคืนนะครับ2ทุ่ม10นาทีหลังข่าวในพระสำนักครับก็ถึง3ทุ่มนะครับเจอกันผ่านทางเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็วันจันทร์อังคารเจอกัน2ทุ่ม3ทุ่มส่วนวันทุกวันนะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มนะครับก็ติดรายการนะก็ติดสกิทข่าวนะครับก็ครึ่งชั่วโมงนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้วันอังคารครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษจะมาร่วมพูดคุยกันเมื่อวานนี้คุยกันไปกันถึงเรื่องของผู้ว่ากทม.ไปฟังเสียงเด็กๆนะจากสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมคิดร่วมคุยกันไปดูนโยบายซึ่งผมก็ต้องฝากผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะนี่คือเสียงหนึ่งนะที่ส่งไปยังท่านนะครับว่าหลายนโยบายอาจจะลืมความสำคัญไปนะครับแล้วก็อีกนโยบายหนึ่งครับที่จะคุยกันในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับก็นโยบายด้านคนพิการอันนี้ผู้ว่ากทม.จะต้องทำงานในด้านของคนพิการด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะต้องมีโอกาสได้คุยกันนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปคุยเรื่องราวของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านคนพิการวันนี้ผมเชิญทางด้านของสายด่วน1479สายด่วนคนพิการครับมาอัปเดตข้อมูลสถานการณ์กันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้นะครับมาคุยกันสถานการณ์คนพิการแล้วก็อุปสรรคปัญหาต่างๆรวมถึงนโยบายเนี่ยเข้าถึงแค่ไหนวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะร่วมพูดคุยกันนะครับคุณบัณฑิตเจนสครูนะครับเป็นผู้จัดการโครงการนะครับของ1479นะ1479นะสวัสดีครับคุณบัณฑิตครับ
3: สวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้นะเจอกัน2ทุ่มนะเด็กๆนะฝนตกไหมที่หน้าวันนี
3: ้ไม่ตกพี
2: ่เอาไม่ตก
3: พยายามไม่ตก
2: เออยายตกอ่ะไหนตกอ่ะที่กทมเนี่ยโหลงเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้คลื่นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยน่าจะไม่ได้ออกอากาศนะเพราะว่าฝนตกหนักวันนี้ก็มีการสัมภาษณ์น้องๆที่อยู่แม่ฮ่องสอนเนี่ยไม่ได้เลยสัญญาณขาดหายอันนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับนะรายการของเราออกอากาศทั่วประเทศครับทักทายพี่น้องชาวเชียงใหม่ชาวภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนนะไม่แน่ใจว่าสอนวันนี้ออกอากาศได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีทางขอนแก่นแล้วก็ทางภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็สงขลาประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ทักทายทุกท่านนะก็ทั่วที่หลายจังหวัดครับที่เราออกอากาศอยู่พร้อมกันแล้วก็วันนี้ก็เตือนภัยกันเรื่องของน้ำท่วมนะครับโอเควันนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยชวนคุณบัณฑิตมาร่วมพูดคุยกันนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของคนพิการเนาะทางสายด่วน1479สำหรับคนพิการแล้วก็มีแอปพลิเคชันเน็ตนานิดนานะฮะนิดนานะนิดนานิดนานะครับตรงส่วนนี้ก่อนที่คุณบัณฑิตนะผมเองเนี่ยท่านผู้ชมครับฟังครับปกติแล้วผมที่ผ่านมานะผมคุยกับอาจารย์สุเมธเนาะพงษ์กระชาซึ่งอาจารย์สุเมธเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าท่านจะชีวิตแล้วนะครับแล้วกันเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งในรายการสารฝันสู่วันใหม่ปกติแล้วก็จะมังคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้อาจารย์สุเมธไม่อยู่กับเราแล้วแต่ว่าอาจารย์สุเมธเป็นคนที่ทำงานที่เข้มแข็งแล้วก็นักสู้คนหนึ่งนะวันนี้ก็อย่างที่บอกความฝันภารกิจอีกมากมายเลยตอนนี้ก็ส่งต่อไปยังทุกท่านนะแล้วก็ถึงพี่บัณฑิตด้วยนะตอนนี้รับไม้ต่อนะสิ่งสำคัญที่สุดผมต้องบอกก่อนนะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคนที่นั่งวีลแชร์เนี่ยอย่าเป็นอย่าประมาทเหมือนอาจารย์สุเมธจริงไหมวันนั้นคุยกับอาจารย์ตานบอกว่าเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพสำคัญที่สุดนะลุยกันอย่างนี้อย่างผมนี่เป็นหลายรายการมากเลยแล้วที่บอกตัวเองด้วยครับวันนี้มาคุยกันเนี่ยจะใช้ทางคุณบัณฑิตนะครับก็มาเล่าสถานการณ์คนพิการนะครับว่าสถานการณ์คนพิการปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับคนพิการไทยในปัจจุบันนี้ครับ
3: โอเคครับพี่ต้อยคือสถานการณ์คนพิการในไทยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคนพิการเนี่ยอยู่ประมาณ 2.2 ล้านคนนะพี่ที่ขึ้นเป็นขึ้นทะเบียนทางรัฐนะอีก ข้างนอกอีกไม่เหลือที่ไม่ได้ขึ้นอีกไม่รู้อีก
2: ข้าวใหญ่ที่มีบัตรคนพิการนะมีบัตรคนพิการนะครับ
3: ใช่ครับก็มีหลากหลายประเภทเนาะก็ที่ส่วนใหญ่มีเยอะเนี่ยก็คือคนพิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยเยอะเพราะเกิดอุบัติเหตุกันเยอะเนาะทางท้องถนนเป็นอัมพาตท่อนล่างอย่างผมอย่างเงี้ยเนี่ยมีเยอะมากนะครับพี
2: ่ครับ
3: ก็จะมีปะปายกันไป
2: ก็สองล้านสองนะอันนี้เฉพาะที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
3: ถูก
2: ใช่ไหมแต่ที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการอีกหลายคนเลย
3: มีอีกหลายคนพี
2: ่นะครับตอนนี้ใช่ที่ล่าสุดที่คุยกันวันก่อนก็คุยกับท่านนะครับบอกว่าประมาณคือสำนักงานสิทธิแห่งชาติเองเนี่ยไปสำรวจเป็นคนพิการประมาณ4ล้านคนนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าความพิการของสำนักงานสิทธิแห่งชาติ MT พิการตาบอดข้างนึงตอนนี้เขายังจดทะเบียนไหมตาบอดข้างนึงก็คือถือว่าไม่พิการใช่ไหมนี่แหละก็เลยมันไม่เลยไม่เท่ากันเกิน2ล้าน2นะครับอันนี้ในส่วนของพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยทางคุณประดิษฐ์เองเนี่ยดูแลในส่วนไหนบ้างครับในส่วนของทาง
3: ส่วนตัวนะครับ
2: ครับครับ
3: ก็ผมจะดูในภาพรวมเรื่องของการออกแบบโครงการต่างๆเนาะพี่ต้อยคือออกแบบโครงการที่มันเกี่ยวกับคนพิการโดยเฉพาะอย่างพวกเรื่องการศึกษาอย่างเงี้ยการแพทย์อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็เรื่องของการเขาเรียกอะไรผู้ช่วยคนพิการอย่างนี้นะครับรวมถึงดูแลเรื่องการตลาดภายในแอปพลิเคชันนี้นั่นสิครับพี
2: ่
3: ก็ครอบคลุม
2: ครับนะอันนี้เนี่ยพอพูดกลับมาที่คนในสถานการณ์คนพิการตอนนี้เนี่ยพูดถึงคนพิการเนี่ยตั้งแต่ทางคุณบัณฑิตเข้ามาดูแลนะ1479เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มดีขึ้นไหมสวัสดิการต่างๆคนพิการชีวิตของคนพิการตอนนี้
3: ผมพี่ต้อยถามว่าดีไหมใช่ไหมก็ตอบในตามความเป็นจริงนะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับพี่ต้อยดีกว่าเดิมนะดีถ้าเทียบกับยุคก่อนเนาะรวมถึงสังคมเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนพิการเนี่ยมากยิ่งขึ้นเนาะแต่นะพี่ต้อย
2: ครับแต่
3: ใช้คำว่าแต่นะแต่ยังมีปัญหาสำหรับกลุ่มคนที่ยังขาดเรื่องของการประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึงข่าวเข้าไม่ถึงสิทธิ์เนี่ยบางกลุ่มอย่างเงี้ยคือพี่ต้อยคิดภาพตามผมว่าอย่างกลุ่มคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ห่างไกลอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: เขาเข้าไม่ถึงไงซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้าไม่ถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยคิดง่ายๆนะพี่ต้อยอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเงี้ยอย่างไทยช่วยไทยพาสอย่างเงี้ยคือถ้าเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่เขาหมดสิทธิ์เลยนะ
2: ใช่เขาต้องใช้มือถือ
3: เขาเข้าไม่ถึงไงใช่
2: เขาไม่ถึง
3: เขาต้องใช้มือถือมายืนยันตัวตนเนี่ยเขาเลยขาดโอกาสเนี่ยการประชาสัมพันธ์ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยครับอันนี้คือปัญหาหลักๆที่ยังเจอกันอยู
2: ่แต่ว่าเขาก็อยู่ในกลุ่ม2ล้าน2ใช่ไหมอันนี้พูดถึงเนี่ยคือคนพิการ
3: ใช่
2: เปิดเขาแปลก
3: ใจพี่ต้อยมีเยอะ
2: 2ล้าน22ล้าน2นี่ก็เป็นผู้สูงอายุครึ่งนึงเพิ่งรายงานสถานการณ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
3: เยอะมาก
2: เป็นผู้สูงอายุเนี่ย 60%เป็นผู้มีสูงอายุด้วยเป็นคนพิการด้วยอันนี้คือครึ่งเกินครึ่งนะไม่ใช่ครึ่งนะเกินครึ่งเลยนะครับ
3: ใช่คร
2: ับ
3: พ
2: ี่
3: ต้อย
2: ครับแล้วพูดถึงในส่วนของสิทธิ์การเข้าถึงคนพิการเองส่วนใหญ่เองครับที่คนพิการเข้าไม่ถึงในสิทธิ์ด้านไหนบ้างครับ
3: จะเป็นสิทธิ์ด้านไหนบ้างใช่ไหมครับก็อย่างง่ายๆนะพี่ต้อยคือสิทธิ์อะไรที่มันมีเกี่ยวกับในอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เนี่ยแล้วบางคนเขาไม่มีโทรศัพท์หรือไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็เข้าไม่ถึงเนาะอย่างพวกสิทธิ์เรื่องเบี้ยความพิการอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีบัตรก็มีอยู่แล้วถูกต้องไหม
2: ครับ
3: เรื่องการศึกษาอย่างนี้เนี่ยสิทธิ์ผมยกตัวอย่างอย่างสิทธิ์เรื่องการศึกษาบางคนก็เข้าถึงนะมีสิทธิ์นะแต่ว่าคนพิการพอเราไปใช้จริงเนี่ยเข้าไม่ได้คิดภาพตามผมนะอย่างสิทธิ์เรื่องการศึกษาอย่างเด็กต่างจังหวัดอย่างนี้เนี่ยเขามีโรงเรียนที่เปิดให้การศึกษาสำหรับคนพิการนะแต่คนพิการพอเวลาไปเรียนจริงๆเนี่ยลงไปเรียนจริงๆเนี่ยสถานที่ไม่เอื้ออำนวยไงมันก็เลยทำให้ขาดโอกาสจริงไหมพี
2: ่มีโรงเรียนก็จริง
3: ถูก
2: แต่ว่าก็คือก็เรียนไม่ได้เพราะว่าด้วยอุปสรรคเน
3: า
2: ะ
3: สถานที่ประสาทสถานที่ไม่เอื้ออำนวยบางที่ที่ต่างจังหวัดคุณครูไม่มีถ้าอย่างคนพิการทางสายตาอย่างเงี้ยทางหูหนวกอย่างเงี้ยเนี่ย เรียนยังไงบุคลากรไม่มีครูอย่างนี้มันมีสิทธิ์ก็จริงแต่ว่ามันเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มไงมันเข้าไม่ถึงคน
2: ก็คือถ้าพูดถึงสิทธิ์กฎหมายเนี่ยมีอยู่แล้วถึงจะว่าก็มีเรียนร่วมใช่ไหมแต่บางอย่างมันก็เรียนร่วมไม่ได้คือพิการบางอย่างไม่สามารถเรียนร่วมได้แต่บางคนก็เรียนร่วมได้อันนี้คือเปิดกว้างนะทุกคนก็คือไม่ได้แบบเรียกว่าทุกคนเรียนร่วมได้แต่ปัญหาคือบางทีเดินทางแม้อาจารย์สุเมธที่คุยกับผมอ่ะคือไปเรียนแต่ว่าอาคารขึ้นไม่ได้ไงไม่มีลิฟต
3: ์จริ ง
2: ใช่แกต้องลาออกไปเรียนใหม่ที่หนึ่งอ่ะคิดดูอันนี้แกไม่เล่าประสบการณ์นะคือแบบแกแบบโอ้ลำบากมากคือสอบได้แล้วปรากฏว่าไม่มีลิฟต์แต่ไม่ได้ก็ได้วิวแชร์ขึ้นไม่ได้เพื่อนจะหามขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย
3: อ
2: ย่างคุณมันเป็นไหมขออภัยนะคุณมันนี่ประสบอุบัติเหตุหรือว่า
3: ใช่ใช่ครับผมประสบอุบัติเหตุพี่ผมมอเตอร์ไซค์ล
2: ้มครับเห็นแล้วสัญญาณเนี่ยเราก็จะมี
3: กระดูกสันหลัง
2: อ๋อกระดูกสันหลัง
3: ขาท่อนล่าง
2: ครับอันนี้นานยังครับขออภัยครับโทษที
3: พิการทางการเคลื่อนไหว
2: ครับใช่ครับ
3: โอเค
2: โอเคสัญญาณมันหายไปไม่เป็นไรครับก็พอดี
3: ร่วม10ปีแล้วครับพี
2: ่อ๋อ10ปีแล้วอ๋อครับนะกว่าจะก้าวข้ามคือกว่าจะใช้เวลานานไหมครับขออนุญาตนะเผื่อเป็นกำลังพลังใจให้กับทุกท่านพอเขาประสบอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยใช้เวลานานกี่ปีครับถึงจะกลับมาแบบสู้ชีวิตเหมือนเดิมยอมรับกับสภาพความพิการ
3: ประมาณ2ปีพี่2ปีนะที่เราใช้เวลาอยู่กับตัวเองเราก็มานั่งทบทวนตัวเองเนาะว่าเราถ้าเรานั่งนอนโซมอยู่ที่เดิมอย่างนี้เนี่ยแล้วเราไม่คิดจะทำอะไรเราไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตเนี่ยคือมันดูปวกเปียกอะพี่มันก็เหมือนเดิมสู้เราลุกขึ้นไปสู้แล้วก็ทำตัวเองใหม่ให้ดีกว่า
2: ใช้เวลา2ปี
3: ก็เลยตัดสินใจพี่2 ปี
2: แล้วก็ก้าวข้ามประมาณตรงนั้นมาตอนนั้นเรียนอยู่ไหมครับหรือว่าทำงานแล้วครับ
3: เรียนครับพี่ต้อยเรียนอยู่เลยตอนนั้นก็ผมเนี่ยเรียนเมื่อก่อนผมเรียนช่างยนต์นะพี่เรียนไม่จบเกิดอุบัติเหตุก่อน
2: ครับ
3: พอไม่จบเสร็จปุ๊บสลังหักเราจะไปเป็นช่างยนต์ไม่ได้นะพี
2: ่
3: ซ่อมรถไม่ได้แล้ว
2: ความฝัน
3: ก็เลย
2: ความฝันที่มีอยู
3: ่สลายไปเลยไปเรียนกศน.ใช่พี่หายไปเลยไปเรียนกศน.แล้วก็ไปต่อปริญญาตรี
2: คือพอก้าวข้ามมันได้แหละมันก็ต้องสู้ต่อนะสู้เพื
3: ่
2: อไปสู่เส้นชัยได้ซึ่งคือแต่หลายท่านอ่ะที่บอกครับว่าหลายๆท่านจะใช้เวลาในการก้าวข้ามความพิการเนี่ยคือสำหรับคนที่พิการตั้งแต่กำเนิดเนี่ยจะเข้าใจก็ค่อยๆเขาค่อยๆซึมซับหมายถึงว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุนี่แหละครับที่จะเป็นแบบเคยปกติแล้วมาพิการเนี่ยจะก้าวข้ามยากมากพี่ต้อยเพิ่งสัมภาษณ์พี่แววพี่แววสนักกีฬาทีมชาติ
3: พี่แวว
2: นะใช่พี่แววสายสนีครับไปในรายการสารฝันสู่วันใหม่นะครับเนี่ยท่านบอกว่าใช้เวลานานเหมือนกันพี่แววคิดว่าโลกข้างใบเนี่ยคือฉันแบบเป็นคนที่แบบคือทุกข์ทรมานที่สุดอะนึกออกไหมพอไปเจอคนอื่นที่แบบเฮ้ยมันมีพิการซ้ำซ้อนมากกว่าเขาอีกเขาข้ามก้าวข้ามได้เลยอันนี้ก็อย่างน้อยเนี่ยวันนี้เป็นพลังใจให้กับทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าบางทีบางท่านอ่ะไม่ได้พิการนะแต่ท้อถอยอ่ะหมายถึงว่าท้อมันท้อแท้เหลือเกินมันต้อเต้เหลือเกินอย่างเงี้ยวันนี้ฟังคุณบัณฑิตนะว่าเราก้าวข้ามได้อ่ะกลับมาของเราต่อวันนี้ในฐานะที่เป็นคนพิการด้วยจากอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ก้าวข้ามมาได้แล้วทำไมถึงมาทำงานกับทางสายด่วน1479มูลที่สายด่วนคนพิการครับครับ
3: ก็ผมเนี่ยได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่เนาะที่เขาเคยเรียนเป็นศิษย์เก่าเพราะมหาลัย
2: ครับ
3: คือเขาเป็นรุ่นพี่ผมเนาะแล้วเขาก็มาแนะนำว่าเนี่ยมันมีที่นี่นะที่พระมหาไทยนี่นะเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยลองเข้ามาศึกษาดูมั้ยผมก็ตอนแรกผมไม่สนใจหรอกผมก็ใช้ชีวิตเรียนไปปกติผมก็เรียนปกติแหละแต่ทีเนี้ยพี่เขาก็บอกว่างั้นเรียนไปด้วยลองทำงานไปด้วยก็ลองรับฟรีแลนซ์เอาก็เลยลองเข้ามาดูพอลองเข้ามาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นมีหน้า1479กำลังเริ่มซุปเปอร์แอปใหม่ๆเลยยังไม่มีอะไรเลยนะพี่เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยก็เอาความรู้ที่เรียนไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วทำงานไปด้วยพี่เอามาพัฒนานี้หน้า1479เนี่ย มีทักษะเรื่องของการตลาดอย่างเงี้ยก็เลยได้มาร่วมงาน
2: ก็เลยมาร่วมงานกับทางนิน่า1479ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ขยายต่อจากสายด่วนเนาะสายด่วนคนพิการ
3: ใช่
2: นะ1479นะครับโทร24ชั่วโมงแล้วก็มาเป็นแอปพลิเคชันที่คนพิการเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ครับทีนี้มีคำถามว่าหลายคนมองว่าความพิการเป็นอุปสรรคสำคัญแต่ในความเป็นจริงแล้วอะไรคือปัญหาอุปสรรคที่คนพิการต้องเผชิญมากที่สุดครับครับ
3: ตัวพี
2: ่ได้ยินเสียงไหม
3: เรื่องของการเดินทางการศึกษาการมีงานทำปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีกฎหมายนะครับรองรับเนาะในทางปฏิบัติเนี่ยมันยังแต่ในทางปฏิบัติมันยังไม่สามารถทำได้จริงมีกฎหมายแต่ยังไม่สามารถทำได้จริงคือความพิการถึงแม้มันอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับคนพิการเนาะแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังเข้าถึงไม่ได้พี่มันก็เหมือนกับซ้ำเติมความพิการ
2: สภาพความแวดล้อมถึงแวดล้อมใช่ไหม
3: ถูกสิ่งแวดล้อมหลักๆเลย
2: อุปสรรคที่ต้องเผชิญเนาะหลายคนไม่กล้าออกไปไหนเลยคือออกไปก็ลำบาก
3: ใช่
2: ไหมออกไปลำบากแต่ก็ดีขึ้นไหมถ้าพูดถึงสมัยโน้นกับสมัยนี้ดีขึ้นไหมอันนี้ตอนนี้อยู่พัทยาอยู่กทม.ครับคุณประดิษฐ์วันนี้
3: อยู่พัทยาครับพี่วันนี้มาถ่ายทำรายการเหมือนกันเลยพี
2: ่อ๋อครับผมอยู่พัทยาปกติแล้วใช้ชีวิตในพัทยาหรือว่าใช้ชีวิตกทม.มากกว่ากัน
3: โอ้ผมอยู่กทม.มากกว่ากันครับพี
2: ่เป็นไงครับ
3: บริบทน่ะคือโดยส่วนรวมแล้วจะมีปัญหาเรื่องของทางลาดเยอะ
2: ทางลาดครับ
3: ทางลาดใช่มันยัง
2: เพราะว่าใช้วีลแชร
3: ์ดูแบบขรุขระอย่างเงี้ยยังเข้าได้ไม่ถึงใช่
2: เป็นไงแล้วที่ผ่านมามีการพัฒนามากขึ้นไหมเดินทางเท้าดีขึ้นไหมยุคปัจจุบัน
3: หลังๆมานี่เขาเริ่มหลังๆมา
2: ครับเดี๋ยวนะว่าเนี่ยเรารายการสดแล้วก็ผ่านทางอินเทอร์เน็ตตอนนี้อินเทอร์เน็ตมีปัญหา
3: เริ่มปรับปรุงได้ดีขึ้น ดีขึ้นพี
2: ่ครับ
3: ก็ปรับเรื่องของมีทางเท้ามีทางสำหรับคนตาบอดเนาะทำ
2: ครับครับได้ยินเสียงพี่พร้อมอยู่นะได้ครับเราอยู่ใกล้คลื่นอยู่พัทยาอยู่ใกล้คลื่นสัญญาณก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพัทยาอยู่ก็ครับก็อันนี้คือในส่วนของเรื่องของกทมเองถ้าเป็นส่วนตัวก็คือเรื่องของเนี่ยการเดินทางเท้าเนาะเนื่องจากว่านั่งวีลแชร์นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของประสบการณ์ของสายด่วนที่เราไปคุยกับสายด่วน1479หรือแอปพลิเคชันนี้นาเนี่ยปัญหาที่คนพิการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือมากที่สุดนะครับที่ผ่านมาจะเป็นสายเป็นเรื่องอะไรบ้างครับยกตัวอย่างมาสักก็ได้ครับ
3: ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาพื้นฐานทั่วไปที่เจอกันก็คือเรื่องการบัตรหมดอายุต่อยังไงจะไปต่อบัตรได้ที่ไหนสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นอะไรยังไงการขอวีลแชร์ต่างๆการเกิดอุปกรณ์คนพิการต้องทำอะไรยังไงแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้บ่อยแล้วก็เจอบ่อยครับ
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปสอบถามปัญหาเรื่องพื้นฐานซึ่งบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านวันนี้ก็คือผมคุยกับทางสายด่วน1479เป็นสายด่วนคนพิการซึ่งก็โทรได้นะโทรได้ทุกวันเนาะ24ชั่วโมงไหมครับสายด่วนนี
3: ้24เลยครับที่โทรมาได้
2: 24ชั่วโมงเลยนะดังนั้นก็ท่านสามารถที่จะโทรได้นะครับโทรปรึกษาได้ขอเป็นผู้พิการเนาะหรือผู้ดูแลคนพิการซึ่งเราสายด่วนนี้จะรองรับสำหรับคนพิการ1479มีปัญหาเรื่องอย่างที่บอกครับว่าเรื่องของสวัสดิการเรื่องทำบัตรหรือจะเป็นเรื่องของกองทุนนะอยากจะสอบถามอะไรก็โทรไปได้นะครับก็ผมเคยไปที่นั่นก็ส่วนใหญ่ก็คือท่านโทรไปเนี่ยท่านจะคนที่เสียงรับสายก็คือคนพิการเหมือนกันนะใช่ไหมทางมูลนิธินะก็คือทุกท่านน่ะก็คือเป็นเพื่อนของท่านดังนั้นท่านโทรไปได้เลย นะครับก็คุยปรึกษาหารือกันได้หรือว่าใครที่กำลังทุกข์ใจอยู่ก็โทรได้นะสายด่วนนี้นะครับแต่อย่าถูกแกล้งนะนะ1นาที1นาทีมีความสำคัญนะครับตรงส่วนนี้นะอันนี้ก็ในส่วนของพูดถึงสายด่วนนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของปัญหาหนักๆมีไหมปัญหาแบบที่แก้ไม่ได้เลยสายด่วนคนพิการมีไหมอันนี
3: ้โอ้มีที่มี
2: ตัวอย่าง
3: ยกตัวอย่างอย่างเคสกรณีที่เขามีความพิการทางคนพิการทางจิตใจอย่างเงี้ยเนาะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องทัศนคติอย่างเงี้ยเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็มาโทรมาปรึกษาอย่างงี้นะเราก็ให้คำปรึกษาไปเราทำได้ให้ได้คำปรึกษาเราให้คำแนะนำไงแต่การตัดสินใจการใช้ชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ฝั่งเขาเราก็เป็นเพื่อนที่ดีให้เขาได้เนี่ยครับอันนี้คือหนักเลยนะ
2: ครับก็คือโทรมาให้คำปรึกษาอยู่แล้วโทรไม่ได้เลยครับถ้าเกิดท่านคิดว่าท่านไม่มีใครไม่มีเพื่อนเนาะท่านโทรเข้ามาที่สายด่วน1479ได้เลยนะครับดังส่วนนี้นะครับครับอันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของบทบาทของสายด่วน1479เนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างครับนอกจากให้คำปรึกษา
3: บทบาทของสายด่วน1479นะครับก็อย่างนอกจากการโทรนะครับคือ1เนี่ยเราทำอยู่เรื่องของให้ความช่วยเหลือเนาะอย่างแรกโทรมาเสร็จนอกจากโทรนะให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานงานนะครับแล้วก็ส่งต่อเพื่อให้คนพิการเนี่ยได้รับความเข้าถึงเรื่องของความช่วยเหลืออันนี้คือ3อย่างที่เขาทำ
2: ครับก็คือก็พร้อมที่จะให้บริการเลยนะครับโทรเข้ามาได้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความพิการอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นผู้สูงอายุเนาะในฐานะที่คุณบัณฑิตเองก็

0: ผมเนี่ยเวลาจะนั่งรถออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือการเดินทางในกรุงเทพเนี่ยมันถ้าเกิดว่านั่งรถเมล์อย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกอยู่แล้วถูกต้องไหมพี่เจอฟุต
1: คร
0: บ
1: ับ
0: าทสูงๆไปคนเดียวจบละค่ารถเนี่ยถ้านั่งได้เนี่ยเราก็จะนั่งได้แต่รถไดเวอร์เนาะพวกแท็กซี่พวกแกร็บพวกโบต่างๆค่าโดยสารค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เลยสูงแต่ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องขนส่งสาธารณะได้เนี่ยอาจจะมีการดีลกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะปรับช่วยเหลือคนพิการอย่างเงี้ยลดภาระค่าใช้จ่ายลงผมว่ายังมีคนพิการอีกหลายคนเนาะที่เขาเก็บตัวอยู่แต่บ้านเนี่ยไม่ได้มีสตุ้งสตางค์แต่อยากออกไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ให้หลายคนออกมากล้าใช้ชีวิตได้มากขึ้นในมุมผมนะ
1: ตอนนี้มีที่ฟรีก็คือเป็น
0: รถ
1: ไฟฟ้าใช่ไหม
0: ใช่ไหมใช
1: ่รถขอสมกรนี่ฟรีไหมในเก็บเงินเนี่ย
0: น่าจะมีบัตรคนพิการน่าจะฟรีนะพี่ถ้าจำไม่ผิด
1: ต้องมีบัตรคนพิการฟรีแต่ว่าไม่ขึ้นเลยใช่ไหมเพราะบ้านลำบากเพราะว่ามัน
0: ใช่พี่
1: ผมเคยไป
0: ลำบาก
1: ผมเคยไปสิงคโปร์เขาก่อนไปสิงคโปร์แล้วก็พอไปสิงคโปร์นะเราขึ้นดังเราขึ้นรถบัสนะสักรถประจำทางเขาอะพอคนพิการมานะเขาจอดใช่ไหมจอดเสร็จแล้วนะคนขับครับลงมาแล้วก็ช่วยคนก็คือมีจะมีเขาเรียกว่าตัวอะไรนะวางพาดนะเพื่อจะให้รถก็แล้วเขาก็เข็นรถวีลแชร์ขึ้นไปแบบใจเย็นมากคือแบบเขาบริการมาก็คือลงมาเข็นแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ล็อกเรียบร้อยเขาก็กลับขับรถนี่คือสิงคโปร์นะแต่ก็ยังไม่เห็นภาพนี้ในประเทศไทยนะคุณบัณฑิตเคยไหมเคยเห็นภาพนี้ในประเทศไทยป่ะ
0: ใช่
1: ผมแต่ว่า
0: อยากจะเห็นเป็นคุณตาครับพี
1: ่นะมันอาจจะต้องมีคราวนี้มาถึงช่วงเวลานี้ละไหนๆก็พูดถึงกทม.คุณบัณฑิตอยู่กทม.วันนี้เนี่ยมีผู้สมัครที่จะพร้อมจะเป็นผู้ว่ากทม.นะ14ท่าน14เบอร์แน่นอนครับใน14เบอร์เนี้ยมี1ท่านแน่นอนที่ได้เป็นผู้ว่าเมื่อวานนี้น้องๆเยาวชนบอกว่าแน่นอนครับใน14คนได้เป็นผู้ว่าแน่นอนฝากถึง14คนวันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นทั้งผู้ให้บริการดูแลคนพิการรวมถึงเป็นผู้พิการด้วยอยากจะฝากนโยบายอะไรให้กับผู้ว่ากทม.คนใหม่ครับที่จะมาดูแลสวัสดิการของคนพิการ
0: ก็เราแต่ละนโยบายเนี่ยที่ออกมาเนี่ยโอ้มันดูดีนะพี่มันดูดีคือมันดูดีเลยแต่ว่าช่วยทำให้ได้จริงด้วยนะครับ
1: ได้มีโอกาสได้ไปดูนโยบายของว่าผู้สมัครแต่ละท่านไหมมีไหมที่เกี่ยวข้องกับ
0: ยังไม่ได้เจาะลึกเลย
1: แต่มีผู้ที่ที่พูดถึงเรื่องของคนพิการบ้างไหม
0: ก็แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอาจารย์ชัดชาตินะที่ปฏิบัติได้จริงนะดูนโยบายเขาอย่างนี้แล้วก็มาทำจริงเนี่ย
1: ครับการพูดถึงอาจารย์ชัดชาติเองถ้าตามที่ผ่านมาก็จะมีการนี่แหละบอกว่าถนนนะถนนหนทางหลายพื้นที่ตอนนี้ก
0: ็
1: เริ่มใช้ได้แต่ก็ยังไม่หมดหมายถึงว่ายังไม่ครอบคลุม
0: ใช่
1: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอยากให้กทม.เป็นยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงในการเดินทางหรือว่าชีวิตของผู้พิการในกทม.หนึ่งอันนี้แน่นอนครับในเรื่องของการเดินทางละอันที่หนึ่งอันที่สองครับ
0: อย่างที่สองเนี่ยผมมองเรื่องของทัศนคติของคนทั่วไปที่เขามองคนพิการเนาะผมว่าปกติแล้วเนี่ยเขามองบางคนเนาะหรือว่าอาจจะมีหลากหลายคนไม่รู้นะเขามองคนพิการเนี่ยยังเหมือนเป็นคนป่วยอ่ะคนพิการกับคนป่วยต้องแยกให้ออกไม่เหมือนกัน
1: ครับครับ
0: ไม่ได้มองในมุมสงเคราะห
1: ์อ๋อสงสารสงเคราะห์อย่างนี้ใช่ไหมมองในมุมนั้น
0: ใช่
1: ถ
0: ูก
1: ครับ
0: แล้วก็อย่ามองคนพิการเป็นกลุ่มที่ถูกลืมเนาะหรือว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จำได้นะครับผมอยากให้คนพิการเนี่ยเข้ามามีบทบาท นะในการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

0: ได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเห็นมากกว่าคือการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม
1: อันนี้สิ่งที่อยากเห็นแต่ก็อย่างที่บอกว่าบางส่วนก็เริ่มเปิดใจแล้วเนาะคนพิการไม่ใช่ภาระเป็นพลังใช่ไหมตอนนี้หลายๆคนก็เห็นว่าคือเราจะเห็นคนพิการหลายท่านนะก็คือมาสู้ชีวิตมาทำงานนะก็คืออย่างที่บอกครับว่าประสบความสำเร็จหลายท่านนะจบด็อกเตอร์นี่หลายท่านนะใช่ไหมอาจารย์ตัน
0: เป็นด็อกเตอร์นะ
1: ใช่ไหมล่ะแต่ว่าในสถิติมาเนี่ยผมไปดูสถิติผู้ที่เป็นผู้พิการที่เรียนสูงกว่าปริญญาโทนะหลักร้อยนะปริญญาโทนี่หลักพันแต่สองจริงคือข้อมูลจากพกนะที่ได้มาคือสองล้านสองนะปรากฏว่าเป็นผู้พิการวัยทำงานนะครับ800,000คนจากข้อมูลพกล่าสุดที่ไปดูมาเนี่ยก็คือว่าเป็นคนพิการเนี่ย2.2 ล้านเป็นคนพิการแล้วเป็นผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ1.6 ล้านเกินครึ่งใช่ไหมเกินครึ่งดังนั้นเนี่ยประมาณ 60% และเหลือคนพิการแต่อายุ15 ปีถึง 59เนี่ยประมาณ800,000 คนครับเพราะ800,000 คนนะบอกว่าเป็นคนพิการที่ไม่สามารถทำงานได้ครึ่งนึง
0: ใช่
1: ดูใช่ไหม800,000เหลือ400,000แล้วบอกว่าคนพิการไม่มีงานทำอีกกี่เปอร์เซ็นต์อีกเยอะเลยอ่ะ
0: เยอะ
1: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกครับว่าวันนี้อาจจะต้องฝากไปถึงนโยบายของทั้งผู้ว่านะทั้งรัฐมนตรีนะตรงส่วนนี้นะครับในฐานะที่อยู่ในวงการเขาบอกอยู่ว่าการคนพิการเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงการทำงานประสบปัญหาอะไรบ้างครับการทำงานของคนพิการที่คุณบัณฑิตไปเจอกันมา
0: ในส่วน
1: อาชีพการทำงาน
0: ที
1: ่
0: เจอมา
1: ครับ
0: ก็อย่างแรกคือเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกแหละ
1: อ
0: ย่างที่สองเนี่ยมุมมองทัศนคติของเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะถูกเขาเรียกอะไรบูลลี่อย่างเงี้ยในที่ทำงานอย่างนี้นะ
1: เอามีแล้ว
0: ถูกมีดูถูกเหยียดยามอย่างเงี้ยนะอย่างเขาบางคนเขาขาไม่ดีอย่างเงี้ยเนี่ยก็ไปดูถูกเขาไปเป๊ะเองเนี่ยมันก็ไม่ควร
1: อันนี้ก็ต้องฝากถึงนี่คือเสียงจากผู้พิการนะครับ
0: เจอ
1: ระหว่างเจอเนี่ยเดี๋ยวเรื่องบูลลี่เนาะนี่ก็ต้องคือต้องเข้าใจในสังคมร่วมกันอันนี้ก็ต้องฝากทุกท่านไว้นะครับวันนี้เองเนี่ยก็จะเราจะเห็นนะครับว่าล่าสุดเองเนี่ยทางรัฐบาลเองเนาะรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศว่าเดี๋ยวจะเข้าครม.น่าจะสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าถ้าไม่ทันก็เป็นต้นสัปดาห์ต้นเดือนกรกฎาคมจะมีการขยับเบี้ยความพิการจาก800ขึ้นไปเป็น 1,000 นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงเงินกู้นะครับเงินกู้นะกู้ยืมของคนพิการประกอบอาชีพเนี่ยจาก 1,200 ต่อรายเป็น 300,000 คิดว่าอันนี้ถาม2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเบี้ยความพิการที่อยู่800ให้เป็น 1,000 เนี่ยอันนี้เพียงพอกับความพิการหรือไม่ครับในฐานะที่อยู่ในวงการคนพิการนะคุณเป็นยังไงครับมันควรแค่ไหน
0: พูดตามตรงไม่พอครับพี
1: ่ครับ
0: ไม่พอ
1: ไม่พออีกแล้วนะ
0: พี่คิดดูนะพี่ต้อยคิดตามพี่ภาพตามผมนะอย่างแพมเพิร์ดเนี่ยห่อ1ลังใหญ่นี่ก็เท่าไหร่แล้ว300-400 กว่าแล้วนะพี
1: ่ครับ
0: ซื้อเดือนหนึ่งใช้เท่าไหร่ผ้าอ้อมแพมเพิร์ดของจีปาถ่าอีกที่เขาใช้อุปกรณ์สำหรับคนพิการแต่ละประเภทอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ไม่พอนะแค่ค่าอุปกรณ์ยังไม่พอเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่พอแน่นอนครับ
1: ผู้ป่วยที่ติดเตียงอย่างเงี้ยนะไม่พอแน่นอนแต่เราไม่พอ
0: ไม่พออ
1: ันนี้เขามีเรียกว่าสวัสดิการอื่นมาช่วยไหมผู้พิการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างเนี้ยครับอย่างมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเติมไหมครับ
0: ก็มีนะครับถามว่ามีไม่มีนะครับเราก็จะมีหน่วยงานนะครับที่เขารับดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับก็มีโทรมาทางสายด่วน1479นะครับที่เราได้พบบ่อยเนาะก็โทรมาขอแพมเพิร์ดอย่างนี้นะครับขออุปกรณ์การคุ้มกันเราก็จะทำหน้าที่ติดต่อให้นะครับติดต่อให้แล้วก็รับเรื่องให้แล้วก็แจ้งเตือนให้เขาอีกที
1: ครับ
0: มี
1: ก็คือ ก็คือว่าแน่นอนครับวันนี้800ถึงจะเป็น 1,000 ก็ไม่พออยู่ละแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือต้องใช้แบบแพมเพิร์สอะไรนี่ก็สามารถที่จะไปที่สายด่วนได้1479
0: ได้
1: อย่างน้อยไปแจ้งความประสงค์ไว้เดี๋ยวไป
0: ทาง
1: 1479เองแล้วก็เดี๋ยวประสานให้แต่การแจ้งเนี้ยต้องบอกพิกัดให้ถูกนะจะโทรบอกว่าอาจารย์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะนะดังนั้นนี่ก็คืออย่างที่บอกว่า800แค่ไหนอ่ะคิดว่าเพียงพอกับสวัสดิการของเบี้ยความพิการเนี่ยมันควรขยับมากกว่านี้ไหม
0: ควรขยับมากกว่านี้นะครับก
1: ็
0: ผมว่านะน่าจะประมาณสักเคยเห็นคนเขาออกมาร้องเรียนนะตามกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะมีนโยบายควรเพิ่มเป็นเท่าไหร่ผมเห็นหลายคนเขาบอกขึ้นมาจาก800ขยับมาเป็นประมาณสัก 3,000
1: อันนี้ถ้าเป็นก่อนหน้าโน้นก็จะมีพรรคการเมืองเสนอนะว่าตอนนโยบายนะแต่พอดีเสียดายพรรคภูมิใจไทยอ่ะไม่ได้พูดนโยบายคนพิการเลยไม่มีนโยบายคนพิการในนี่เลยฮะในแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ก็มีพรรคเพื่อไทยนะก็ได้เป็นรัฐบาลก็ยังดูแลในส่วนตรงนี้อย่างน้อยเนี่ยก็ขยับขึ้นมาก็อ่ะก็ลองดูนะว่าจะขยับไปในอนาคตได้แต่อย่างน้อยเนี่ยประมาณเดือนหน้าเนาะเดือนกรกฎาน่าจะได้ข่าวดีก็คืออย่างน้อยขยับขึ้นมาเป็น 1,000 เท่ากันก็ยังดีอย่าไอตัวกองทุนเงินกู้ยืมอาชีพอะครับอันเนี้ยเป็นประโยชน์ต่อคนพิการมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของคุณบัณฑิต
0: กองทุนเหรอครับผมว่าเป็นประโยชน์แหละครับพี่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีมุมมองในการอยากได้เงินทุนเนี่ยไปประกอบอาชีพเนาะในสิ่งที่เขาอยากจะทำกู้เงินมาบางคนกู้เงินมาซื้อคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเพื่อมาประกอบอาชีพอย่างเงี้ยเนี่ยบางคนไม่มีทางจริงๆอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแหละครับเอามาให้เขาประกอบอาชีพอย่างเงี้ยครับ
1: ปัญหาที่ผ่านมาผมไปดูข้อมูลนะคนพิการกู้ได้ไปแค่ไม่มีเงิน10,000ล้านอ่ะที่ยืมไปได้จริงอ่ะ800ล้านอ่ะเหตุฉะไหนคนพิการถึงไม่กู้กันอ่ะอันนี้ถามทำไมถึงเขาไม่กู้กันอ่ะมันมีเงินเป็น10,000 ล้านทำไมกู้800ล้านแล้วอีก 9,000 กว่าล้านน่ะทำไมไม่ใช้กันน่ะ
0: นั่นสิไปไหนนะ
1: เออนั่นน่ะสิอันนี้คำถามคน
0: ไปไหน
1: ฟังเลยนะแต่ว่าเงินตอนนี้ถ้าเงินมันเกินเขาจะคืนเข้าคลังนะหรือว่าคนพิการไม่รู้หรือว่ามันติดปัญหาอะไรครับ
0: ผมว่าคนพิการน่าจะไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาเรื่องของการประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกไปตอนต้นเนี่ยนะเขาไม่น่าจะได้รับรู้ข่าวสารอะไรเรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่ายังขาดการเรื่องติดต่อสื่อสารข่าวสารต่างๆนะครับยังน้อยมาก
1: ก็สำหรับใครที่อยากจะกู้นะผมบอกเลยวันนี้ออกอากาศแล้วเดี๋ยวไม่รู้สายด่วนก็เตรียมรับสายแล้วนะครับ141479นะครับใครที่เป็นผู้พิการนะใครเป็นผู้พิการใครเป็นผู้ดูแลคนพิการต้องการคำปรึกษาถึงผมบอกผมเชียร์อย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือด้วยความที่ผมมาทำรายการคนพิการด้วยนะวันนี้ก็มาชวนคุยกันนะครับในรายการวันนี้วันนี้เนี่ยเรามีเงิน 10,000 ล้านอยู่ในมือและเป็นเงินกองทุนเนี่ยเป็นเงินที่สถานประกอบการต้องจ้างงานคนพิการใช่ไหมคุณบดินเขาต้องจ้างงานคนพิการถ้ามี100คนพนักงาน100คนต้องจ้างคนพิการ1คนแต่หลายสถานประกอบการไม่ได้จ้างซึ่งก็ใช้มันต้องจ่ายเงินคือมันต้องจ้างคนพิการน่ะปีละ 120,000 คุณผู้ชมครับปีละ 120,000 แต่เมื่อไม่จ้างคนพิการปั๊บเนี่ยจะต้องเอาเงิน 120,000 เข้ากองทุนครับทั้งนี้เงินเนี่ยเป็นเงินของคนพิการนะดังนั้นตอนนี้เงิน 120,000 เนี่ยต่อสถานประกอบการนะต่อ100คนนะครับก็เข้าไปอยู่กองทุนคนพิการจนล้น10,000ล้านถ้าล้นปุ๊บกฎหมายบอกว่าถ้าล้น10,000ล้านปั๊บเนี่ยต้องเอาเงินคืนเข้าคลังนะครับวันนี้คำถามผมถามแทนผมพิการทั้งหมดนะแล้วก็วันนี้ทางทีมสายด่วน1479อยู่กับผมด้วยเขาบอกว่าวันนี้นะครับทางสายด่วนเองเนี่ยพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องของการกู้ยืมเงินจากกองทุนซึ่งไม่มีดอกเบี้ยนะครับไม่มีดอกเบี้ยแต่คำถามคือวันนี้มีเงิน10,000อ่ะแต่ยืมไป800ตอนนี้เหลืออีก 9,200 อ่ะเหตุไฉนคนพิการอีก2ล้านละ2ล้าน2วันนี้ถ้าท่านได้ฟังรายการนะครับ ท่านลองไปถามพมจ.ไม่ต้องไปที่คนพิการหนึ่งสัตว์เดี๋ยววิ่งมาที่1479หมดนะไปที่พมจ.นะครับใครเป็นผู้พิการในแต่ละพื้นที่นะครับไปที่พมจ.ได้เลยหรือโทรไปสายด่วน1300แต่ถ้าติดปัญหาในเรื่องของขั้นตอนท่านโทรมาปรึกษาได้1479ก็ทำงานร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็มีเวลาอีกประมาณ9นาทีสุดท้ายวันนี้มีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมคุณฟังครับเชิญได้เลยครับสวัสดีครับครับ
0: ก็ได้ครับก็ยังถ้าใครนะครับเป็นคนพิการเนาะที่ติดปัญหาเรื่องสิทธิต่างๆไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหน อยากติดต่อเรื่องของการเรียนหางานต่างๆอย่างนี้เนาะไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะครับสำหรับคนพิการเลยเป็นชุมชนนะครับออนไลน์สำหรับคนพิการโดยเฉพาะเลยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับใช้งานได้ฟรีเลยแล้วก็คนพิการตาบอดทุกประเภทใช้ได้หมดเลยนะครับผมใครอยากจะหางานใครอยากจะปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องสิทธิต่างๆการเรียนต่างๆนู่นนี่นั่นหาเพื่อนต่างๆแชทคุยกันต่างๆอย่างเนี้ยผมว่ามันเป็นอีกคอมมูนิตี้นึงเนาะที่เรากำลังสร้างอยู่ให้มันเจริญเติบโตผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่ให้คนพิการหลายคนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดดูใช้ดูได้นะครับในพิน่า1479นะครับเป็นแอปฟรีนะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงนะครับก็ผมฝากเรื่องของทัศนคติต่อคนพิการนะครับระหว่างของคนสังคมกับคนพิการนะครับก็เราอยากให้มีความเท่าเทียมกันนะครับมีทัศนคติที่ไม่มองว่าคนพิการเนี่ยครับเขาอ่อนกว่าด้อยกว่าหรือว่ามองในทางแบบสมเคราะห์อย่างนี้เนาะให้มองอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากครับ
1: ครับนะก็เข้าใจนะร่วมกันนะครับก็ฝากไว้ในสายด่วน1479นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบัณฑิตเจนสครูนะครับจากโครงการสายด่วนนินา1479แอปพลิเคชัน19นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: นะครับก็คุณบัณฑิตนะครับก็เป็นผู้ทำงานอยู่ที่สายด่วนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้คนพิการนะครับสามารถที่จะเข้าไปร่วมโครงการได้แล้วก็มีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้นะครับก็ยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับสายด่วน1479นะครับก็อย่างที่บอกครับในค่ำคืนของวันนี้นะฮะวันนี้วันที่9มิถุนายนซึ่งก็ต้องฝากหลายท่านนะครับไว้สำหรับสถานการณ์ภัยพิบัตินะตอนนี้น้ำนะครับต้องเฝ้าระวังกันอย่างที่ผมรายงานให้กับทุกท่านนะครับที่ในช่วงของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคเหนือก็จะมีแม่ฮ่องสอนนะฮะอันนี้ต้องวันนี้ในแม่ฮ่องสอนเนี่ยผมมีนัดหมายคุยกับน้องที่แม่ฮ่องสอนเองเนี่ยก็ไม่ได้ละนะครับสัญญาณเตือนก็คือใช้ไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ด้วยนะครับขอบคุณสถานีวิทยุทุกสถานีที่เชื่อมสัญญาณนะครับวันนี้แจ้งมา40สถานีนะครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณเสียงสมิลาด้วยนะครับคนจันนะนะครับเสียงสมิลาก็คนจันนะที่ภาคใต้ด้วยนะครับมี FM 103ใช่ไหมผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจนะขออภัยถ้าเกิดจำขึ้นเขียนผิดนะครับแล้วก็มี95นะครับที่เสียงที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็ทางภาคใต้หลายจังหวัดนะครับก็ที่เชื่อมโยงสัญญาณรายการออกอากาศพร้อมกันอยู่นะครับก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุนะครับหรือสามารถจะติดตามรับชมรายการของเรานะครับรายการประเด็นโดนใจได้ทุกวันนะครับก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมาร่วมนำเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆก็ผมก็จะดูแลในวันจันทร์อังคารนะครับก็แล้วแต่สลับกันไปนะครับก็เรื่องราวดีๆก็จะนำมาฝากกันแล้วก็ในส่วนของกทม.เองนะครับวันที่28นี้มิสเตอร์มิถุนายนนี้นะครับก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในกทม.อย่าตระหนักทับสิทธิ์นะเหลือ 30% ที่ยังไม่รู้จะตัดสินใจใครก็ลองดูนโยบายให้ดีครับเมื่อวานนี้เด็กๆก็ชวนนะครับชวนผู้ปกครองท่านที่มีอายุ15ปี18ปีขึ้นไปนะเด็กหลายคนเองไม่ได้มีโอกาสได้เลือกนะไม่ได้เลือกนะครับก็จะฝากให้ ทางผู้ใหญ่นะครับก็อย่าลืมนะไปใช้สิทธิ์ของท่านด้วยนะครับก่อนจะมีเวลาอีกสัก4นาทีนะครับก็ย้ำเตือนในเรื่องของโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ปีนี้นะครับทางด้านของรัฐบาลกระทรวงการคลังก็เปิดให้ทุกท่านได้ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2559นะครับทั้งรายใหม่และก็รายเดิมรายใหม่นะครับท่านไปตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ว่าท่านอยู่ในข่ายของคนเสี่ยงต่อความยากจน
2: อ่ะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: มูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์ธำรงหานวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงร่วมกับมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกมีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องรวม72รายณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายน2569โดยมีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน22คนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องมือโดยบริษัทโอลิมปัสประเทศไทยจำกัดและบริษัทไกเนติก MMS Enterprise จำกัดสำหรับโรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของคนไทยอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางยากลำบากจึงขาดโอกาสในการเข้าคัดกรองการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จะช่วยให้สามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นและช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ทั้งนี้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยรวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของทางมูลนิธิได้ด้วยการบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่082-280-4022คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ข ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
12: และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
16: 2นาทีกับสาระดีๆจากกรมส่งเสริมการเกษตรตอนทะเบียนเกษตรกรคืออะไรทะเบียนเกษตรกรคือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือนประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ9ประเภทได้แก่ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนข้อมูลการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรข้อมูลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐข้อมูลรายได้ข้อมูลหนี้สินข้อมูลการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและข้อมูลด้านแหล่งน้ำกรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืชทำไร่นาสวนผสมทำนาเกลือสมุทรและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจจากเกษตรกรที่ทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยเกษตรกรจะต้องผู้แจ้งขึ้นทะเบียนเมื่อทำการเพาะปลูกแล้วเท่านั้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันทุกปีแม้ว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะเป็นการขึ้นทะเบียนตามความสมัครใจของเกษตรกรไม่มีกฎหมายบังคับแต่หากเกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นประจำทุกปีข้อมูลจะครบถ้วนและเป็นปัจจุบันภาครัฐจะสามารถวางแผนการผลิตการตลาดส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมรวมถึงจัดทำโครงการมาตรการต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งจะส่งผลดีกับเกษตรกรนั่นเองดังนั้นเกษตรกรไม่ควรละเลยที่จะขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
17: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
18: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LEDด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
19: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2สัปดาห์ที่ผ่านมาดูพี่ๆทั้ง5คนเข้าแข่งขันแล้วเป็นไงบ้าง
19: สนุกมากเลยค่ะ
20: สนุกมากเลย
19: ใช่ค่ะ
20: เห็นแบบนี้แล้วอยากไปแข่งด้วยมั้ย
19: ไม่หนัก
20: เป็นพิธีกรดีกว่า
19: ใช่ค่ะ
20: แต่ก่อนที่เราจะไปดูโชว์นะครับตอนนี้เราจะไปดูกติกาการแข่งขันในรอบนี้กันก่อนครับ
21: ในรอบมีเดียคิวโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ทัดใจโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละนาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด4คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
20: และนั่นคือกติกาการแข่งขันในรอบนี้นะครับหมายความว่าผู้เข้าแข่งของเรานั้นยังคงมีโอกาสในการเก็บคะแนนเอาไว้นะครับคนให้คะแนนของเราอยู่ตรงนี้ทั้ง3ท่านแล้วนะครับต้อนรับเลยนะครับน้องทันนะครับพี่ต้องเหน่งและพี่ตรีสวัสดีครับ
0: ค่ะ
20: เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยวันนี้เขาพร้อมหรือยังนะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
20: ก็พร้อมแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
20: งั้นเราไปรู้จักกับเขาเลยดีกว่าครับ
12: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด้งอุ้งอิงค่ะ
22: สวัสดีครับผมชื่อกุญแจฟอนเมธพดิคงอายุ28ครับ
23: สวัสดีครับชื่อตุ้มครับ
24: นางเป็นเมกาหน้าก็
25: สวัสดีค่ะหนูชื่อไออุ่นนะคะ
20: เอาละครับวันนี้คือทั้ง5คนนะครับในกลุ่มของคนพิการทางจิตใจแล้วก็สติปัญญาการเรียนรู้รวมไปถึงออทิสติกด้วยนะครับกลุ่มนี้อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราจะมีเวลาให้คนละ
0: 1นาที
20: 1นาทีเท่านั้นสำหรับการทำโชว์ในครั้งนี้กับช่วงของ Media Q Show ครับและโชว์แรกของวันนี้คือใครฮะ
0: คือใครอุ้งอิงค่ะ
20: อุ้งอิงครับ
26: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Q Show
27: ไอ01อุ้งอิงพรชนกมีโชค
26: อุ้งอิงเต้นตามจังหวะ

0: เป็นฟังกรรมการของเราหน่อยครับ
1: เขาก็ยังคงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็รู้เลยว่าเป็นคนที่มีทักษะด้านการเต้นแล้วก็รักในสิ่งนี้แล้วก็พัฒนาจนสามารถนำเสนอออกมาทำให้เรารู้สึกว่าเป็นการแสดงที่แบบเราสนุกสนานมากๆแล้วก็ไม่อยากให้จบแค่นาทีเลย
2: มันดีไปหมดนะคะจนกระทั่งถึงท่อนสุดท้ายก็ทำตามที่กรรมการเคยให้คำแนะนำไว้สร้างความว้าวได้ในจังหวะจบได้ดีมากๆค่ะ
3: สนุกนะครับแล้วก็ยิ้มตามอยากเต้นตามจบสวยนะครับให้ไป12เม็ดเลยแถมไปอีก1เม็ดนะโอเค
0: เอาละครับเราจะไปพบกับคุณแก่สอนครับ
4: ไอ02กุญแจซอนเมทัศน์พักดีคง
5: เทคโนโลยี AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะมาแทนที่มนุษย์ได้ประมาณอีกไม่ในอนาคตอันใกล้นี้เช่นการงานอาชีพด้านการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนการสื่อสารและอนาคตของ AI มันจะอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกทีทุกทีเช่นการ generative AI หรือการสร้างคอนเทนต์ต่างๆด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มาแทนที่คนในปัจจุบันนี้แล้วเช่น text to image คือการสร้างด้วยคำสั่งการสร้างภาพด้วยคำสั่งสู่ภาพที่เป็นจริงหรือเป็นภาพศิลปะแล้วก็ได้และ2 text to video คือวิดีโอการสร้างวิดีโอด้วยคำสั่งต่างๆที่เราต้องการครับแล้วก็สุดท้ายคือTech 2 3D คือการสร้างคำสั่งโดยการสร้างสามมิติครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราไปถามกรรมการของเราทั้ง3ท่านกันหน่อยนะครับ
2: ก็เพิ่มเติมแนะนำนิดเดียวนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีอะไรที่ให้ผู้ชมได้เห็นแล้วเข้าใจชัดเจนขึ้นอย่างเช่นอาจจะมีรูปภาพมาถือก็ได้ถ้ามีประกอบแบบนั้นคือต้องใช้คำว่าสมบูรณ์แบบ perfect เลยนะคะ
3: สำหรับส่วนตัวนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนิดหน่อยนะครับถ้าคุณชายซอนสามารถที่จะแบบเน้นเสียงเน้นคำมันก็จะทำให้น่าสนใจแล้วเราก็จะมีพลังของการพูดมากขึ้นนะครับ
1: สิ่งที่อยากเพิ่มเติมก็คืออาจจะลิงก์เป็นเรื่องราวของคุณแจซอนก็ได้ว่าแบบจุดเริ่มต้นเราได้มีโอกาสไปค้นหาและมีความเกี่ยวข้องกับ AI หรือมีความสนใจแล้วก็ไปเจอข้อมูลนี้มาแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นข้อมูลที่แบบอยากให้มันมีความหนักแน่นขึ้นคุณแจซอนก็อาจจะให้อ้างอิงสักเล็กน้อยว่าแหล่งข้อมูลที่เราเอามาจากที่ไหนก็เป็นการโปรเทคตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการทำให้การพูดในวันนี้มันดูหนักแน่นแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นค่ะ
5: หลังจากที่ผมได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วผมจะนำไปพัฒนาแล้วก็นำไปฝึกฝนแล้วก็ต่อยอดครับ
0: เอาละครับโชว์ถัดไปครับเป็นของผู้ชายคนนี้ครับกับตุ้มครับ
4: ไอ03ตุ้มอนุรักษ์จันรอด
6: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อผมไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบแต่ขอบคุณนะชาครับที่ยังมีคนดีอยู่ข้างกายทุกท่านครับมีใครเคยคิดไหมครับว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งมากๆว่ามีความสามารถที่โดดเด่นจากคนอื่นตอนที่ผมเรียนอยู่ในมหาลัยครับผมทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นหมดครับมีแต่คนชมผมก็เลยหลงคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งมากๆครับจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อผมเรียนจบครับผมต้องไปหางานทำมีหลายที่ปฏิเสธผมครับหรือแม้บางครั้งก็ทำผิดพลาดเองครับและตอนนั้นผมก็รู้สึกเจ็บแล้วก็เครียดมากอยากกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วผมเก่งจริงหรือเปล่าครับสุดท้ายแล้วผมได้เรียนรู้ว่าจริงๆผมไม่ใช่คนเก่งครับแต่ขอบคุณนะครับที่องค์ส่งคนดีๆเข้ามาในชีวิตผมบางคนให้โอกาสผมบางคนสนับสนุนผมบางคนเชื่อมั่นในตัวผมผมจึงมายืนตรงนี้ได้ครับดังนั้นผมอยากให้เราทุกคนลองหันไปมองคนรอบข้างครับและอย่าลืมที่จะสนับสนุนกันและกันครับเพราะคุณอาจเป็นคนนั้นที่เปลี่ยนแปลงใครบางคนก็ได้ครับขอบคุณครับ
0: น้องพันธ์ครับเป็นไงครับเมื่อสักครู่นี้ที่ฟังไป
1: เพิ่มเติมนิดนึงในฐานะที่เป็นนักพูดเหมือนกันแล้วกันเนาะก็คืออาจจะให้คุณตุ้มลดสปีดในการเดินไปมานิดนึงถ้าเรากำหนดโพซิชันของเราดีๆแล้วสะกดคนฟังได้การนำเสนอในวันนี้มันจะแบบสร้างอินสปิเรชันได้มากกว่านี้อีกแน่นอนค่ะ
2: แนวคิดที่เสนอการเรียงลำดับความคิดสมาธิอะไรนะคะวันนี้การยกตัวอย่างเนี่ยชัดเจนทุกอย่างวันนี้ดีมากนะคะไม่มีหลุด
3: ในภาพรวมวันนี้เรียกว่าดีมากแล้วก็จัดสรรเวลาได้ดีมากมีความพร้อมมากต้องชื่นชมในการเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวดีมากๆ
6: ผมก็ครั้งนี้เตรียมตัวมาดีกว่าครั้งที่แล้วครับคือเวลาผมเดินผมรู้สึกผมคิดคล่องกว่านิ่งๆครับเลยชอบเดินไปเดินมานิดนึงครับ
0: เอาละครับน้องบัวบุญครับคนถัดไปที่เป็นใครครับ
7: โอโก้ค่ะ
0: โคโค่ครับ
4: ไอ04โคโค่อนัญชยาศักดิ์สิริเวชกุล
8: โคโค่เต้นตามจังหวะ

0: รอกนะ
1: หมดเวลา
2: ทั้งสามท่านครับลุคนี้เป็นยังไงบ้างครับขอพี่ตรีก่อนนะพี่ตรีครับเชิญครับ
3: อย่างที่รอบที่แล้วได้พูดนะครับก็ยืนยันเหมือนเดิมเนาะว่าโคโค่จะเป็นแบบคนที่แบบว่าสดใสมากแล้วก็ร่าเริงนะครับแล้วก็ทำให้เรายิ้มได้กับการเต้นนะครับไม่ว่าจะร้องเพลงในรอบที่แล้วรอบนี้ที่เต้นเนี่ยก็ถ้าส่วนตัวเนี่ยก็จะยิ้มตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าจะสนุกสนานไปด้วยนะครับก็ชอบจริงๆนะครับขอบคุณครับ
4: ก็ต้องบอกว่าโคโค่ทำได้ดีเพราะว่าท่าทางการเต้นน่ะก็คือตรงกับเนื้อเพลงนะคะก็น่ารักสมวัยนะคะก็รอดูว่ารอบหน้าจะมีความสามารถอะไรที่หลากหลายกว่านี้หรือเปล่า
5: จริงๆแล้วเป็นการแสดงที่เป็นสีสันที่มีความสดใสตามสไตล์โคโค่เลยนะคะก็ทำให้เราได้เห็นอีกมิติหนึ่งเนาะว่าจริงๆแล้วการเต้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้องดูรักแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแล้วก็สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งที่น้องมอบความสุขให้กับเราในวันนี้นะคะ
2: ขอบคุณนะครับท่านท่านนะครับเอาละครับคนสุดท้ายของเราในวันนี้ที่ขึ้นมาโชว์นะครับกับไออุ่นครับ
6: ไออุ่นค่ะ
7: ไอ05ไออุ่นไออุ่นองอาจเกียรติยศ

0: โอ้สุดยอดเลยครับผม
1: ก็ต้องชื่นชมนะคะไออุ่นว่าโอ้เข้าในการแกว่งฮูลาฮูปเนี่ยเขาเรียกฮูลาฮูปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะในการแกว่งฮูลาฮูปเนี่ยเข้าจังหวะเพลงนะคะแค่ปรับข้างในนิดนึงเท่านั้นเองว่าอาจจะโชว์รูปแบบไหนอย่างเช่นอาจจะเวียงด้วยเอวอาจจะเปลี่ยนมาควงด้วยแขนหรืออะไรอันนี้พี่ไม่รู้เพราะพี่ทำไม่เป็นนะคะแต่ก็เสนอไว้ว่าเราอยากเห็นความหลากหลายหรือความแตกต่างที่มันจะได้สร้างสีสันนะคะในโชว์ของเราใน1นาทีนั้นด้วยค่ะ
3: รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเลยกับการเล่นอันนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการเรียกว่าเอาสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราหรือว่าในกิจวัตรประจำวันที่ไออุ่นอาจจะเคยเล่นอยู่แล้วแล้วก็มาทำให้เราดูแล้วก็มาสร้างสรรค์ให้มันเป็นโชว์มีการใส่เพลงใส่ลูกเล่นตั้งแต่ต้นจนจบก็คือทำให้น่าสนใจมากๆก็ขอชื่นชมในการแสดงชุดนี้นะคะแล้วก็รอติดตามการแสดงในชุดต่อๆไปค่ะ
4: มันทำให้เห็นถึงความพร้อมกับการเตรียมความพร้อมต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากกับการออกแบบการทำงานใน1นาทีที่มีเวลาอยู่อย่างจำกัดนะครับเยี่ยมเลยครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมผู้ชมครับนี่คือศักยภาพแล้วก็ความสามารถที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ครับจะเป็นการตอบคำถามและแต่ว่าวันนี้พิเศษนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเราจะมีผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ดูแลน้องๆมาร่วมตอบคำถามในหัวข้อนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับท่านแรกครับ
5: สวัสดีค่ะแม่นกนะคะแม่ของน้องอุ้งอิงค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแม่จีนะคะเป็นคุณแม่ของน้องกุญแจซอนค่ะ
7: สวัสดีค่ะเป็นแม่ของน้องตุ้มชื่อสายลมค่ะ
8: สวัสดีค่ะชื่อแม่ปาค่ะเป็นแม่น้องโคโค่ค่ะ
9: สวัสดีค่ะชื่อทิติพรนะคะเป็นแม่ของไออุ่นค่ะ
0: ครับผมและนี่คือคุณแม่ทั้ง5ท่านนะครับกับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง5คนด้วยกันนะครับ
10: ค่ะ
0: ทุกคนพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปฟังคำถามทีละคู่ครับนะครับตอนนี้น้องอีกับคุณแม่ฟังคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าทราบหรือไม่ครับว่าคนที่จะเป็นผู้ดูแลคนพิการนั้นจะเป็นใครได้บ้างและดูแลอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วมีเวลาให้1นาทีจับเวลาครับ
5: ผู้ดูแลหลังบัตรคือใครคะทุกวันนี
10: ้แม่ค่ะ
5: แม่แล้วมีใครดูแลได้อีกคะ
10: พ่อค่ะ
5: แม่กับพ่อแล้วก็มีใครอีกไหมไม่มี
10: ไม่มีค่ะ
5: มีสองคน
10: แล้ว
5: อ๋อมีสองคนพ่อกับแม่ต้องคนที่จะมาดูแลหลังบัตรเนี่ยต้องเป็นคนในอะไรลูกในเป็นคนในที่หนูอยู่ด้วยก็เรียกในอะไรลูกเป็น
10: พิการ
5: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนที่อยู่หลังบัตรน่ะพ่อมีพ่อกับแม่น่ะถูกแล้วนะหนูเข้าใจแต่ว่าต้องเป็นคนที่เป็นออกมาจาก เดี๋ยวก่อนแม่จะพูดว่าไงออกมาจาก
10: สถานที่
5: อ๋อไม่ใช่ค่ะออกมาจาก
0: ยังหมดเวลาพอดีคุณแม่ครับ คำถามนี้ถามคุณแจซอนนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
11: ก็คือจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามที่ดูแลคนพิการและเข้าใจเรามากที่สุดครับเข้าใจแบบว่าดูแลคนพิการได้โดยรองรับความรู้สึกของคนพิการได้ครับและดูแลอย่างไรเช่นสามารถลดหย่อนภาษีได้ใช่ครับลดหย่อนภาษีได้ประมาณ 40,000 บาทครับ
12: เลี้ยงดู
11: การเลี้ยงดู
12: เลี้ยงดู
11: คนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้
12: ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูอย่างไร
11: เลี้ยงดูอย่างไรเช่นดูแลคนพิการในฐานะผู้ปกครองได้หมดทุกอย่างแล้วก็อะไรนะแล้วก็อะไรนะคำถาม
12: ดูแลอย่างไร
11: ดูแลอย่างไรเช่นการพาไปโรงเรียนไปการมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูแลเกือบทุกอย่างเช่นดูแลคนพิการครับแล้วก็ตามนั้นนะครับขอบคุณครับ
0: หมดเวลาครับเอาละครับคุณตุ้ม1นาทีจับเวลาครับ
13: ผู้ดูแลคนพิการก็คืออาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยที่ยืนข้างผมเรียกว่าผู้ดูแลคนพิการครับหรือว่าจะเป็นคนที่ยืนในทะเบียนบ้านเดียวกันต้องเป็นคนที่อยู่ในละแวกบ้านเดียวกันครับอย่างนั้นคือว่าผู้ดูแลคนพิการ ส่วนดูแลอย่างไรใช่ไหมครับแต่ต้องให้ความให้ผู้พิการนั้นสามารถปฏิบัติชีวิตประจำวันได้ครับอาจจะมีหน้าที่สนับสนุนซัพพอร์ตคนพิการนะครับในการดำรงชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นอาจจะบางคนผู้พิการบางคนอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมครับอาจจะคอยเช็ดตัวทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับคอยดูแลความสะอาดเนื้อตัวอาจจะป้อนข้าวป้อนน้ำให้กินนะครับเป็นผู้ดูแลคนพิการแต่ว่าถ้าไปอยู่ในหลังบ้านคนพิการก็ต้องไปที่พม.ก่อนครับต้องไปเอาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็บอกว่าได้รับการยืนยันจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยว่าอยู่ในบ้านเดียวกันจะมีความประสงค์จะเป็นผู้ดูแลคนพิการประมาณนี
0: ้หมดเวลาครับโคโค่คุณแม่ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
8: สมมุติอย่างโคโค่เนี่ยพิการทางด้านทางด้านไหนสมองออทิสติกใครดูแลโคโค่ได้บ้างคะเช่นใครบ้างที่ดูแลโคโค
2: ่แม่ปา
8: อ่ามีแม่ปานอกจากแม่แล้วใครอีก
2: พี่นา
8: อ่ะพี่นาอย่าไปโรงเรียนนี่ใครดู
2: พี่นา
8: ไม่ไปโรงเรียนเนี่ยใครดูใครอยู่โรงเรียน
2: โคโค
8: ่อยู่โรงเรียนใครสอนหนูใครสอนโคโค่เรียนหนังสือ
2: เพื่อนสอน
8: เพื่อนสอนแล้วใครอีก
2: หมดแล้ว
8: คุณครู
2: โคโค่
8: คุณครูอ่ะแล้วมีใครอีกคะที่คอยสอนโคโค่มีใครบ้างที่คอยสอนโคโค่บ้างแล้วจากแม่แล้วจากพ่อแล้วจากเนี่ยใครบ้างเพื่อนใครอ่ะแล้วเวลาไปไหนมาไหนอ่ะไปแล้วเราไปไหนแม่ไหนเนี่ย
2: เดิน
8: เพื่อนเพื่อน
2: เพื่อน
8: เพื่อนเพื่อนเป็นคนสอนทุกคนมีสิทธิ์สอนใช่ไหมคะแล้วโคโค่ฟังไหมเข้าใจไหมเข้าใจว่า
2: จะมอง
0: หมดเวลา1นาทีเอาละครับคู่แม่ลูกสุดท้ายนะครับไออุ่นกับคุณแม่นะครับเริ่มครับ
6: ตอบไปลูกใครเป็นผู้ดูแลหนูได้บ้าง
2: ก็ผู้ปกครองแล้วก็คุณแม่ค่ะ
6: แล้วดูแลอย่างไรคะ
2: ดูแลก็ดูแม่อุ่นก็ทำกับข้าวทำอาหารให้หนูทานแล้วก็ขวัดบ้านถูบ้านให้หนูแล้วก็ดูแลได้ทุกอย่างแล้วก็เราผัดกันนะคะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
6: ทำอะไรอีกคะผู้ดูแล
2: ก็ผู้ดูแลก็ไออุ่นตื่นมาอุ่นก็คุณแม่ก็ทำกับข้าวอุ่นก็รีบไปอาบน้ำแต่งตัวเองค่ะ
6: และมีอะไรอีกคะนอกจากทำกับข้าวแล้ว
2: ก็เตรียมของด้วยค่ะ
0: หมดเวลาโอ้เอาละครับตอนนี้ทั้ง5ครอบครัวของผมนะครับตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยครบแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจะตรงใจกรรมการของเราหรือเปล่าต้องถามใครดี
14: ถามพี่แอนนี่ค่ะ
3: คือเห็นถึงความแบบพลังของครอบครัวจริงๆแล้วก็รู้เลยค่ะว่าคนพิการทุกคนเนี่ยรับรู้ได้ว่าผู้ดูแลของเขาอ่ะเป็นใครแล้วก็จะดูแลเขาอย่างไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คือเซฟโซนของเขาแล้วก็ขอชื่นชมทุกๆครอบครัวเลยคือดูแลแบบบุคคลของตัวเองได้แบบดีมากๆแล้วก็ทำให้เขาสามารถเติบโตแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคนพิการคนอื่นๆหรือว่าครอบครัวคนอื่นๆให้เป็นแบบต้นแบบได้ด้วยค่ะ
1: แสดงให้เราเห็นถึงทัศนคติที่ดีค่ะของคุณแม่การคิดบวกนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดส่งผลสะท้อนมาถึงลูกๆนะคะนี่คือเรียกว่าเป็นประชากรคนพิการที่มีคุณภาพเลยที่เรารู้สึกขอบคุณนะคะที่คุณแม่ได้ให้ลูกๆเนี่ยได้ออกมาให้สังคมได้เห็นนะคะ
15: จริงๆแล้วจะอยากจะบอกว่าอยู่ในพื้นที่เนี้ยพลังบวกเยอะมากนะครับน้องอิงกับคุณแม่ตรงชอบแบบว่าคุณแม่น้องชอบแท็กกันอะแท็กแบบแท็กมือกันเนี้ยคือมันเป็นพลังที่แบบน่ารักและสดใสมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะใบ้คำนะช่วยกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทั้ง5ครอบครัวเลยนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีนะครับกรรมการทุกท่านด้วยนะครับเอาละฮะเราได้ฟังคอมเมนต์แล้วนะเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็ใจชื้นนะครับส่วนเรื่องของคำตอบจะถูกต้องมากน้อยขนาดไหนวันนี้เราจะฟังเฉลยนะครับจากผู้รู้ของเราว่าอย่างไรบ้างนั้นเชิญชมครับ
16: ก็จะเป็นนะครับคนในครอบครัวนะครับบิดามารดาพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือเป็นถือว่าเป็นผู้ดูแลที่หลังบัตรเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องลดหย่อนภาษีนะครับผู้ดูแลก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ อันที่2ก็คือเรื่องการจ้างงานมาตรา35นะครับในกรณีที่เป็นผู้เยาว์นะครับหรืออายุเกิน70หรือคนพิการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้ผู้ดูแลแทนได้นะครับหรือจะเป็นที่ใช้สำหรับในการปรึกษานะครับในเรื่องกฎหมายต่างๆนะครับหรือสวัสดิการต่างๆเรื่องการศึกษาต่างๆนี้ผู้ดูแลก็สามารถที่จะใช้ได้ครับ
17: สุชาติโอวาทวันสกุลพูด
0: ฟังเฉลยจากผู้รู้ไปเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้ฟังมาคู่ไหนตอบถูกบ้างไหม
14: ตอบถูกทุกคนเลยค่ะ
0: โอ้แสดงว่ามีความรู้มีความสามารถเก่งทุกคนเลยนะครับผมและต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ทั้ง5ท่านของผู้แข่งขันด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับ
14: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้คะแนนสูงสุด4อันดับแรกอยู่ในมือผมแล้วครับเอาละครับตื่นเต้นไหม
14: ตื่นเต้นแล้วค่ะ
0: ตื่นเต้นนะฮะแล้วก็เชื่อว่าทั้ง5คนน่าจะตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับคนที่เข้ารอบต่อไปคนแรกได้แก่คุณแจซอนครับไออุ่นครับตุ้มครับยังเหลืออีก2คนและขอแสดงความยินดีกับคุณอิงครับ
14: อิง
17: อุงอิงยิ้มแป้นกระโดดตัวลอย
0: เอาละฮะวันนี้เชื่อว่าโคโค่กับคุณแม่ทำเต็มที่มากๆขอบพระคุณโคโค่ที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและก็ให้เราทุกคนนั้นได้พบกับความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ทำให้วันนี้เราได้ยิ้มตลอดทั้งวันขอเสียงปรบมือให้กับโคโค่ด้วยครับ
3: ต่อให้วันนี้โคโค่จะไม่ได้ไปรอบต่อไปแต่สิ่งที่พี่อยากบอกคือพี่ดีใจมากที่แบบได้รู้จักกับโคโค่แล้วก็คุณแม่ในวันนี้นะคะเพราะว่าโคโค่ทำให้เราเห็นว่าแม้ว่าเรามีข้อจำกัดอะไรก็ตามอ่ะแต่น้องสามารถทำสิ่งที่ตัวเองรักก็อยากให้เก็บมิตรภาพดีๆเหล่านี้ไว้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ
18: ประทับใจกับรอยยิ้มของโคโค่นะคะแล้วก็เวลาที่โคโค่แสดงทำให้เราได้เห็นว่าโคโค่มีความสุขในสิ่งที่โคโค่ทำจริงๆนะคะก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้โคโค่ได้มาในรายการนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงศักยภาพของโคโค่นะคะ
15: โคโค่คะการที่เราไม่ได้ไปต่อในรอบถัดไปนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราคือการแพ้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเราชนะจริงๆทุกๆคนชนะนะครับชนะที่ได้เข้ามาทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเข้ามาร่วมในรายการนะครับขอบคุณมากครับ
14: ขอบค
0: ุ
14: ณคร
0: ับ และนี่คือความสุขและความสนุกในรายการของเราในวันนี้ครับอย่าลืมฮะมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนพิการของเรากันได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กฎหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
14: สว
0: ั
14: สด
0: ี
14: ค
0: ่
14: ะสว
0: ั
14: สด
0: ี
14: ค่ะ
19: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันธ์สวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทที่สนพัฒน์จำกัด
20: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
21: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
22: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
23: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
24: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
25: Tab to Read
24: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
25: Play Store และ App Store
23: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
24: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
20: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
26: Nopadon Story A life-changing story
27: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับตอนนี้อยากจะชวนคุยเรื่องความสุขอีกตอนหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เป็นจะว่าผมอินเรื่องความสุขก็ได้นะหนังสืออ่านเรื่องความหมายของชีวิตความสุขของชีวิตเนี่ยหลังๆเป็นหนังสือธีมนี้ซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็ไปจัดนพดลสตอรี่แฮปปี้เนสคลับด้วยซึ่งวันอาทิตย์นี้ก็จะได้เจอกับสมาชิกอีกรอบนึงแล้วนะก็เลยอยากชวนคุยเรื่องความสุขเล็กๆที่เราสามารถทำได้จริงๆผมจำได้ว่าเคยจัดตอนประมาณนี้มาแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าก็ขอมาอัปเดตแล้วกันจะมาเล่าความสุขเล็กๆที่ตัวผมทำแล้วก็เจอสมาชิกนะตอนสมัครเข้ามาใน Happiness Club ก็มีคำถามประมาณว่าท่านชอบทำอะไรที่เป็นความสุขที่ท่านทำได้ทุกวันนะครับเป็นคำถามที่ไม่ได้มีอะไรมากกว่าเผื่อจะเป็นไอเดียสำหรับสมาชิกคนอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันว่าคนนี้ทำเรื่องนี้แล้วมีความสุขเผื่อคนอื่นจะได้ไอเดียไปทำบ้างนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวรวมทั้ง เรื่องราวที่ผมได้รับมาจากเพื่อนๆด้วยนะครับส่วนตัวผมก่อนเลยความสุขเล็กๆที่ผมคิดว่าผมทำแล้วมันทำได้ง่ายนะและทำได้ทุกวันคือการเขียนขอบคุณถ้าใครรู้จักผมน่าจะชินกับคำว่า gratitude journal หรือการเขียนขอบคุณทุกวันนะครับผมทำอะไรผมก็ก่อนนอนนะผมนั่งนึกเลยเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมอะในวันเนี้ยมีอะไรบ้างซึ่งผมจะแบ่งหมวดอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับท่านไม่แบ่งก็ไม่ได้แปลว่าท่านทำผิดนะแต่ผมแบ่งหมวดเป็น1คือความสุขที่เราได้รับจากคนอื่น

อินบ็อกซ์เข้ามาขอบคุณพอดแคสต์เอพิโซดนั้นเอพิโซดนี้ผมก็ไปเขียนขอบคุณนะที่ผมได้มีโอกาสได้ทำพอดแคสต์แล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขคือเวลาผมเห็นคนอื่นมีความสุขผมก็มีความสุขก็เป็นความสุขอีกแบบนึงอันแรกคือความสุขจากการได้รับอ่ะเขามาช่วยเรานู่นนี่นั่นเราก็มีความสุขแล้วรู้สึกขอบคุณเขาอันที่สองคือความสุขที่เราไปช่วยเขาอ่ะแล้วเขาก็ให้คำขอบคุณเรามามันคือความคำขอบคุณเหมือนกันอันที่สามมันเป็นความสุขที่เราได้เห็นความสำเร็จของคนอื่นที่คนบอกว่าโซเชียลมีเดียทำให้คนซึมเศร้าเพราะว่าไปเห็นแล้วเราไปเปรียบเทียบไงทำไมคนนั้นเก่งกว่าเราทำไมคนนี้รวยกว่าเราทำไมคนนั้นเวลาว่างกว่าเราทำไมคนนั้นมีความสุขกว่าเราพอคุณไปเปรียบเทียบแบบนี้คุณก็ทุกข์ไงแต่ของผมอะผมเห็นคนนั้นได้รับรางวัลผมก็ไปยินดีด้วยเลยผมไล่ยินดีด้วยเลยโอ้โหแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วผมก็รู้สึกดีใจแบบเขาว่าเขาคงยินดีมากๆเลยนะเห็นคนนั้นจบการศึกษาเห็นลูกศิษย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เห็นลูกศิษย์หรือคนที่รู้จักมีลูกคนที่1มีลูกคนที่2บางคนแต่งงานบางคนไปเที่ยวต่างประเทศบางคนประสบความสำเร็จในทางธุรกิจบางคนได้รับตำแหน่งที่ตัวเองต้องการสมัครงานแล้วได้อะไรเงี้ยคุณลองดูในโซเชียลมีเดียนะครับความสุขเต็มไปหมดเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติอ่ะเขามักจะโพสต์ความสุขความสำเร็จมากกว่าความทุกข์แต่แทนที่เราจะไปมองในมุมว่าเราอิจฉาทำไมดีจังเลยทำไมฉันไม่ดีให้มองว่าเราพลอยมีความสุขไปกับเขานี่คือความสุขประเภทที่3ที่ผมเรียกว่าเป็น passive happiness คือเราไม่ต้องทำอะไรแต่เรามีความสุขได้แล้วก็ความสุขอันสุดท้ายนะสำหรับผมแล้วกันนะมันความสุขส่วนตัวของผมเองนะบางคนอาจจะไม่รู้สึกความเป็นความสุขก็ได้นะคือความสุขที่เราเป็นตัวตนในเวอร์ชันที่ดีขึ้นผมใช้ความสุขจากการเรียนรู้นะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือของผมนะผมวันนี้รู้เท่านี้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมันรู้เพิ่มขึ้นผมรู้สึกมีความสุขหรือไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้นะผมไปออกกำลังกายเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวเองการทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นการที่เราได้เรียนรู้ดีขึ้นอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้คือสร้างความสุขให้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำคือทุกคืนนะผมจะเขียนขอบคุณอย่างน้อยๆ3เรื่องแปลว่าไม่ได้แปลว่าจะต้อง3นะบางทีมันมี4เรื่อง5เรื่องเขียนนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าต้องครบใน4หมวดหมู่ที่ผมตั้งไว้นะผมมี gratitude journal ที่ตอนแรกพยายามไปหาตอนแรกเขียนในสมุดเปล่าๆนี่แหละแล้วพอมันแบ่งเป็น4อันอยากทำให้มันเป็น4ช่องเลยก็เลยไปหาแล้วไม่มีใครเอาทำแบบนี้แหละก็แน่นอนอ่ะเราคิดขึ้นมาเองก็เลยทำไอ้ Gratitude Journal ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็นั่งเขียนเองนะครับก็เป็นจะเรียกว่าวิธีการสร้างความสุขเล็กๆเผื่อใครเอาไปลองใช้ดูหลายคนบอกฟังนพดลสตอรี่แล้วลองเขียนแล้วเวิร์คมากก็ดีใจมากนะครับอันที่สองที่เป็นความสุขของผมนะปัจจุบันนี้แล้วผมก็หลายๆคนตอบก็ใช่นะเช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันนี้ถ้าพูดก็จะทุกคนก็จะเดาได้เลยคือผมเล่นพิกเกอร์บอลเกือบทุกวันอาจจะไม่ได้ถึงกับทุกวันนะแต่เกือบทุกวันนะครับเล่นทีก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วแต่วันนะเล่นพิกเกอร์บอลมีความสุข2มุมฟิสิกอลกับมุมเมนทัลฟิสิกอลคือร่างกายการที่เราได้เหงื่อออกได้ออกกำลังกายเนี่ยมันหลั่งสารหลายๆสารนะเซโรโทนินอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบสดชื่นแล้วมีความสุขนะผมเล่นแล้วนอกจากเรื่องฟิสิกอลแล้วเรื่องร่างกายแล้วเนี่ยที่เราได้เหงื่อออกได้เบิร์นไขมันได้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเมนทัลก็ได้นะคือมันสนุกผมเคยพยายามออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆมาไม่น้อยแต่ว่าหลายๆรูปแบบผมก็ต้องยอมรับว่ามันฝืนแล้วผมก็เบื่อผมออกกำลังกายแล้วก็แบบคือก็รู้ว่ามันจำเป็นต้องทำแต่มันฝืนนะแล้วทำได้สักไม่นานมันก็เลิกมันก็หาเรื่องจะไม่ทำครับเช่นนะแต่ต้องพูดบอกแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนนะครับแต่อย่างเช่นการวิ่งเนี่ยผมรู้ว่าคนวิ่งแล้วชอบมีเยอะแยะเลยเพื่อนผมนี่วิ่งแล้วติดเลยไม่วิ่งรู้สึกอึดอัดเลยแล้วเขามีความสุขมากแต่ผมไม่เป็นแบบนั้นว่าผมลองวิ่งมาเป็นปีๆนะวิ่งทุกวันนะแต่ผมก็ยังรู้สึกหาข้ออ้างทุกครั้งในการวิ่งอ่ะไม่เหมือนพิกเกอร์บอลนะผมไม่เคยมีข้ออ้างผมรอเมื่อไหร่จะได้เล่นนะครับแต่ว่าคุณชอบวิ่งคุณวิ่งนะคุณชอบตีแบดชอบไปเล่นเทนนิสชอบปิงปองเล่นปิงปองชอบเดินอะไรก็ได้ฮะออกกำลังกายพิกเกอร์บอลเนี่ยมันเป็นแร็กเก็ตสปอร์ตคือมันต้องมีคนเล่นด้วยนอกจากเรื่องของร่างกายแล้วจิตใจเนี่ยมันดีตรงที่มันได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนได้เฮฮาตอนเล่นก็สนุกสนานกันกับ

0: เพื่อนนะผมก็ไม่ได้คอมเพทิทีฟว่าฉันจะต้องชนะถ้าวันไหนแพ้มากลับมาหัวเสียหงุดหงิดไม่เลยนี่ไปเล่นมาบางทีแพ้นะหลายครั้งแพ้เอาตรงๆนะนี่พูดต่อยอดไปนิดนึงเผลอๆผมชอบแพ้มากกว่าชนะอีกบอกจริงเหรออาจารย์โม้เปล่าไม่คือเวลาเล่นกับใครแล้วแพ้แปลว่าเขาเก่งไงแล้วเรามีแรงบันดาลใจอยากฝึกฝนให้เก่งขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เพื่อนอีกเพียบเลยฮะเล่นพิกก็บอกเนี่ยผมได้เพื่อนอีกเพียบเลยแต่อย่างที่บอกนะเลือกกีฬาหรือเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวเองนะปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือแม้ฟิตเนสนะฟิตเนสเป็นการออกอีกแบบนึงซึ่งผมก็ต้องเตือนตัวเองว่าตัวเองต้องไปบ้างอันนี้สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล่นพวกกีฬาบางทีมันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนหรอกนะครับอันที่3ครับอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆนะไม่ต้องไปออกกำลังกายไม่ต้องเขียนแก้ที่จุดเลยใช้เวลาคนที่เรารักครับรักใครครับรักคุณพ่อคุณแม่ครับใช้เวลาคุณพ่อคุณแม่เยอะนิดนึงมีโอกาสถ้าอยู่ไกลคุณพ่อคุณแม่ก็โทรศัพท์หากันถ้าใครแต่งงานแล้วมีครอบครัวก็อยู่กับคู่ชีวิตก็เชื่อกับว่าเราต้องรักกันนะเนอะไม่งั้นคงไม่แต่งงานกันใช่ไหมมีลูกก็คงรักลูกอยู่แล้วทุกคนนะไปทานข้าวกับลูกบ้างกับครอบครัวบ้างหรือสเปนไทม์กับเขาใครไม่มีครอบครัวแบบแต่งงานมีลูกก็พบปะเพื่อนสนิทบ้างหรือแต่งงานมีลูกก็ไปพบปะเพื่อนสนิทบ้างก็ได้นะอันนี้คือความสัมพันธ์นะแล้วความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยก็บอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเลยนะที่สุดเลยนะที่จะทำให้เรามีอายุยืนนะแล้วเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีความสุขด้วยเพราะนั้นวิธีการคือใช้เวลาคนที่เรารักให้เยอะที่สุดในทางกลับกันนะคนท็อกซิกคนที่เราไม่ค่อยรักถ้าลดลงได้ลดลงบางคนบอกมันไม่ได้ไงมันต้องเจอท็อกซิกอะไรเงี้ยอ่ะถ้ามันไม่ได้ก็เพื่อเข้าใจอ่ะแต่ก็พยายามอย่าเอาตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเยอะเท่าที่เราจะพยายามได้นะอันที่4นะอันนี้เป็นความสุขส่วนตัวผมแต่เพื่อนๆหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะครับโดยเพราะกลุ่มบุ๊กครับผมคือเรียนรู้สิ่งใหม่พอเราได้ฝึกอะไรใหม่ๆอ่ะพัฒนาตัวเองจำได้ไหมแกตตี้จูเจอร์นอลผมยังเขียนเลยเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ผมชอบเรียนรู้ผ่านอะไรอ่านหนังสือผมได้เห็นหนังสือเหมือนเอางี้ถ้าเกิดใครชอบดูซีรีส์อ่ะเหมือนคนชอบดูซีรีส์อ่ะผมติดหนังสือประมาณนั้นน่ะคือซีรีส์เนี่ยบางคนดูโต้รุ่งไม่อยากวางผมอ่านหนังสือแล้วผมรู้สึกแบบนั้นไม่อยากวางถ้ามันไม่ง่วงจริงๆผมไม่อยากอ่านต่อมันแบบมันเหมือนอ่านแล้วอินอ่านแล้วสนุกทั้งจริงหนังสือที่ผมอ่านไม่ใช่นิยายด้วยนะนิยายก็อ่านบ้างนะแต่ว่าหนังสืออ่านเนี่ยมันเป็นแนวพัฒนาตัวเองซะเยอะเลยถ้าใครไม่ชอบอ่านนะอ่านแล้วปวดหัวอ่านแล้วแบบมันไม่จบสักทีเรียนรู้สิ่งใหม่จากวิธีอื่นนะเรียนคอร์สออนไลน์ก็ได้หรือไปคอร์สแบบ face to face ก็ได้บางคนชอบเรียนออนไลน์ผมเห็นบางคนนี่เขาเรียนออนไลน์กันแบบถ้าใช้ศัพท์คือเรียนกันฉ่ำมากอะเรียนกันแหลกเลยแต่ผมชอบอ่านมากกว่าเรียนคอร์สออนไลน์นะไม่รู้สิผมอ่านแล้วมันอินกว่าแต่ว่าคอร์สออนไลน์ก็มีไม่ออนไลน์ก็มีครับออนไซต์เลยอยากเรียนเรื่องอะไรเรียน AI ไปเรียน AI วันก่อนนั้นไปเรียนนะคือนักศึกษาเขาอยากเรียน AI ผมก็เลยไปหาอาจารย์มาสอนนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์นี่แหละแล้วก็ตัวเองก็ไปขอเรียนด้วยหรือฝึกทักษะใหม่ๆไม่ต้องเป็นวิชาการก็ได้นะครับฝึกทำขนมไม่เคยทำฝึกทำไปฝึกจัดดอกไม้เอาไม่เคยจัดลองจัดดูนะผมก็ไปเรียนพี่ก็บอกผมนอกจากไปเล่นเฮฮากับเพื่อนผมก็ไปเรียนนะครับก็อยากจะตีลูกแบบนี้ได้บ้างเฮ้ยเห็นโหคนเก่งๆเขาตีลูกแบบนี้ได้เว้ยเฮ้ยเขาตียังไงพยายามตีแล้วตีไม่ได้หาโค้ชเลยผมก็ให้โค้ชสอนเลยฝึกทักษะเลยนะครับคือผมว่าการเรียนรู้มันช่วยทำให้เรามีความสุขได้ไงรู้ป่ะมันเหมือนกับชีวิตเรากำลังเติบโตอะจากทำไม่ได้มาเป็นทำได้เนี่ยฟินมากคำว่าฟินมากคือมีความสุขมากนะครับถ้าเป็นอาจผมยกตัวอย่างพิกก็บอลนะจากการที่ผมแบบตีลูกแบบนี้ไม่ได้แล้วผมตีได้อะแบบมีความสุขจังมีความสุขจังหรืออ่านหนังสือเนี่ยจากที่เราไม่รู้เรื่องนี้แล้วมันจุดประกายความรู้เรื่องนี้เข้ามามีความสุขจังนี่คือความสุขที่ได้จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือสิ่งเดิมๆแต่รู้ในเรื่องใหม่ๆในสิ่งนั้นก็ได้นะมันสิ่งใหม่ไม่ได้แปลว่าเราต้องหากีฬาใหม่ติเล่นทุกวันอะไรเงี้ยคือสิ่งเดิมเนี่ยพิกก็บอลเนี่ยผมก็เล่นนานแล้วแหละปีกว่า2ปีแล้วล่ะเกือบ2ปีแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้ใหม่ๆที่หรือทักษะใหม่ๆที่เรายังเรียนรู้ได้อีกนะข้อ5ครับช่วยเหลือคนอื่นนะเมื่อกี้ก็พูดนะที่ผมเขียนขอบคุณเนี่ยผมจะขอบคุณสิ่งที่ผมทำให้คนอื่นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าการทำอะไรเพื่อคนอื่นแล้ว เราทราบว่าเขามีความสุขเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่าหรือไม่น้อยกว่าเขาเลยด้วยซ้ำในหลายกรณีนะอ่ะของผมนะที่ผมมักจะได้รับคำขอบคุณหรือว่าจะเรียกว่าช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าทำให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้นเนี่ยที่เจอบ่อยสุดเนี่ยคือพอดแคสต์นพดลสตอรี่เนี่ยพอดแคสต์นพดลสตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้หวังหรือคิดมาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะว่าโหมันจะแบบทำให้เป็นประโยชน์กับใครเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมทำเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้มันน่าจะดีกับนอกจากตัวผมแล้วมันน่าจะดีกับคนอื่นด้วยทำไมเราต้องมารู้คนเดียวล่ะผมก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยอ่ะปรากฏว่าตอนนี้ทุกวันนี้นะเราเรียกว่าเกือบทุกวันยังจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนไม่มีจะมีคำขอบคุณมาตลอดครับตอนนี้ชอบมากตอนนี้ช่วยหนูได้มากตอนนี้ทำให้ผมได้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาหรือนอกจากพอดแคสต์นะหนังสือเนี่ย The Life Lecture เนี่ยตอนเนี้ยผมนั่งอ่านรีวิวแล้วผมพยายามจะแชร์ในเพจเก็บไว้อะเพราะเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่ดีมากเลยแค่นี้สำหรับผมนะคุ้มแล้วที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้จะเบสเซลเลอร์ไม่เบสเซลเลอร์ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้คุ้มแล้วผมไม่ได้บอกว่าเบสเซลเลอร์ไม่ดีนะก็ดีก็จะดีใจเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ามีคนได้ประโยชน์มากขึ้นแต่ถึงไม่เบสเซลเลอร์ถึงไม่มีติดอันดับอะไรใดๆไม่ได้รับรางวัลใดๆแต่มีคนได้อ่านแล้วก็ชอบอ่ะนี่คือการที่ทำให้คนอื่นมีความสุขเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเขียนหนังสือไม่จำเป็นต้องทำพอดแคสต์นะครับเอาแบบเอานักศึกษาสอนความรู้เพื่อนแค่นั้นคุณก็มีความสุขได้แล้วหรือไม่ต้องเป็นนักศึกษาไม่ต้องเป็นวิชาการนะครับเพื่อนมีลูกมีขอคำปรึกษาเรื่องชีวิตปรับทุกข์คุณให้คำแนะนำเขาหรือใครจะไปอยู่ในชมรมหรือเข้าร่วมทำงานอาสาสมัครการให้เนี่ยปกตินะครับมักจะได้รับความสุขมากกว่าการรับคุณรับเงินมา100บาทคุณก็อาจจะมีความสุขนิดนึงอ่ะ100เอาไปซื้อขนมกินได้ถุง2ถุงอะไรเงี้ยแต่การที่คุณเอาเงิน100ไปให้คนที่เขาลำบากอ่ะความสุขมันจะแบบมันจะมากกว่าคุณได้เงินมา100บาทอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะบางทีผมขับรถไปในปั๊มน้ำมันเนี่ยผมเห็นคนที่เขาขายพวกตะกงตะก้าเป็นคุณลุงที่เขาแบบร้อนเลยอ่ะแล้วเขาเป็นอาชีพเขาอาชีพสุจริตด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าทางปั๊มเขาก็รับทราบว่ามีคุณลุงมาขายอะไรเงี้ยใครจะไปซื้อตะก้าคนมันไม่ได้ต้องการซื้อมากมายหรอกผมตรงๆผมก็ไม่รู้จะตะก้ามาทำไมแต่ผมอยากช่วยอ่ะเพราะงั้นผมก็ถามเขาว่าตะก้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็หยิบแบงค์เพื่อไปซื้อทั้งที่จริงๆตะกร้านั้นผมก็ไม่ได้ใช้อ่ะแต่ผมเห็นแววตาของคุณลุงเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบคุ้มแล้วอ่ะเงินผมที่ผมจ่ายไปอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเงินที่มันมากมายอะไรครับแต่ก็มันได้ช่วยเหลือคนอ่ะแค่นั้นเองครับลองดูก็ได้นะครับและสุดท้ายนะเป็นเรื่องที่แต่ก่อนผมนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าสิ่งนี้จะสร้างความสุขได้คือการอยู่กับปัจจุบันถ้าพูดเขาคือ mindfulness หรือเจริญสตินะเพราะมนุษย์เราเนี่ยความทุกข์มันเกิดจาก2อย่างครับทุกข์จากอดีตกับทุกข์กับอนาคตทุกข์จากอดีตคือไปนั่งคิดว่าที่ผ่านมาฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลยตอนนั้นนะรู้งี้ถ้าฉันทำอย่างนี้ป่านนี้มันก็อย่างนี้แล้วนั่งคิดกับถึงความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นผมไม่ได้บอกว่าห้ามเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับแต่ถ้าเรายังติดลมคิดแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อวานนี้สัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือบางที10ปีที่แล้วยังมานั่งคิดเลยตอนนั้นไม่น่าเลยเนี่ยมันจะสุขได้ไงถูกไหมเราไม่อยู่กับปัจจุบันเลยเราอยู่กับอดีตแล้วส่วนใหญ่เราไปขุดอดีตที่มันไม่น่าคิดถึงด้วยอดีตที่หัวร้อนอ่ะอดีตที่ทำให้เราโกรธหงุดหงิดกับอีกอันนึงคือไปคิดถึงแต่อนาคตแล้วส่วนใหญ่คิดอนาคตก็คิดกังวลเนี่ยนะโหยถ้าหัวหน้าเรียกวันพรุ่งนี้เขาจะต้องด่าเราแน่เลยแย่แน่เลยหรือว่าถ้าเกิดเราโดนเลย์ออฟจะทำยังไงดีอยู่กับอนาคตอ่ะก็เอาแต่กังวลนอนไม่หลับกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพิ่มขึ้นครับกินก็อยู่กับการกินครับเดินก็อยู่กับการเดินครับถ้าเราจะคุยกับใครคนที่สำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราครับตั้งใจฟังคุยกับเขานะครับ ถ้าอยากทดลองทำนะเราลองใช้เวลาณปัจจุบันตอนนี้พยายามอยู่กับปัจจุบันให้เยอะที่สุดตอนนี้ได้ฟังเสียงพอดแคสต์นพดลสตอรี่อย่างเงี้ยลองดูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมลองเอาความสุขส่วนตัวที่ได้กับจากที่เพื่อนๆด้วยนะผมก็ไม่ใช่คนคิดค้นความสุขพวกนี้เพื่อนๆผมก็ใน Happiness Club เองหรือว่าหลายๆที่ก็ช่วยกันแชร์เนาะของผมมีเรื่องของการเขียนขอบคุณการออกกำลังกายการใช้เวลากับคนที่เรารักการเรียนรู้สิ่งใหม่การช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็การอยู่กับปัจจุบันช่วยให้ผมมีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้นะครับก็ถ้าใครฟังเอพิโซดนี้แล้วอยากจะมาคอมเมนต์ในช่องทางที่ท่านฟังนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเห็นว่าเออแล้วท่านทำอะไรบ้างแล้วมีความสุขก็ยินดีนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสเดือนหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่อธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายโดยในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดจะได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอจ่อไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรมพร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐแบบบูรณาการเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์อย่างแม่นยำโปร่งใสและลดปัญหาการตกหล่นเน้นการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างแท้จริง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแคบหมู
9: วิชินมาศมาดูอะไรบนโต๊ะนี่แน่คุณพ่อพี่เก่งซื้อมาจากเชียงใหม่บอกว่าเป็นแคบหมู
10: ไม่เห็นมีหมูเลย
9: นั่นสิแคบหมูหมูทำยังไงให้มันแคบหรอหนังกาแตนี่เฉยจริงๆไม่รู้หรอกหรอว่าแคบหมูก็คือหนังหมูทอดกรอบไง
10: ที่อยู่ในถุงเนี่ยหรอใช่ใช่จริงๆด้วยเป็นหนังหมูทอดกรอบน่ากินจังนะ
9: แคบหมูเป็นอาหารทางภาคเหนือคุณพ่อพี่เก่งเล่าให้ฟังว่าเขาเอาหนังหมูหรือหนังหมูติดมันมาทอดให้พองกรอบเอาไว้กินกับน้ำพริกหรือกินเล่นๆก็ได้กรอบๆ อร่อยดี
11: แหมอยากกินจังอะน้ำลายไหลแล้วล่ะ
9: ถ้าเราทำตัวดีๆเดี๋ยวพี่เก่งพี่ก้อยก็แบ่งให้เรากินแมวอย่างเราก็กินแคบหมูได้คำว่าแคบหมูเขียนสระแอคอควายบอใบไม้หอหีบมอม้าสระอูไม่ต้องใส่ไม้แต่คูหรือไม้เอก
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: รู้รักภาษาไทย
13: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

คริสติน่ายิ้มขันเมื่อจันห่างออกไปเหลือหล่อนนั่งเฝ้าใกล้เคียงคนป่วยอยู่เพียงคนเดียวหล่อนหันกลับมาจ้องใบหน้าอันมีดวงตาหลับสนิทนั้นอีกครั้งพินิจอยู่นานฉันรู้แล้วล่ะไพรวันผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงตะวันออกที่สวยมากทีเดียวแล้วรู้ไหมทำไมฉันถึงบอกลักษณะของเธอผู้นั้นออกมาได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดจนคนของเธอตกใจหล่อนเว้นระยะหัวเราะแผ่วในลำคอคุณหรือใครก็จะไม่มีวันรู้หรอกมันเป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ฉันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งก่อนที่จะตื่นขึ้นมาพบกับเหตุร้ายเป็นผู้หญิงคนที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตลักษณะของเธอผู้นั้นก็เป็นลักษณะตรงกับฉันพูดให้จันฟังนั่นแหละฉันเห็นเธออย่างเด่นชัดทีเดียวครั้งแรกฉันคิดว่าเป็นสิ่งเหลวไหลเป็นสิ่งที่ฉันคิดปั้นภาพเธอขึ้นมาเองอันเนื่องจากที่เราได้คุยกันไว้ถึงเธอผู้นั้นเมื่อตอนหัวค่ำแต่เดี๋ยวนี้ฉันแน่ใจแล้วเธอผู้นั้นแน่ๆที่ปรากฏให้ฉันเห็นในความฝันก็แล้วทำไมล่ะฉันถึงจะต้องฝันเห็นภาพของเธอผู้นั้นด้วยทำไมฉันถึงต้องห่วงพะวงคิดถึงเรื่องราวอันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณมากเกินไปนะระพินไพรวันนอนเงียบอยู่ในสภาพเดิมหล่อนเอนตัวเข้าไปใกล้เอาหลังมือแตะที่ซอกคอเขาแล้วค่อยๆจับมือเขากุมไว้ปรากฏว่าร่างกายของระพินเย็นลงเป็นปกติแล้วและมีเหงื่อออกที่ฝ่ามือแม่ผมทองก้มต่ำลงไปจนริมฝีปากของหล่อนเกือบชิดหูเขากระซิบเบาที่สุดเธอรักคุณจริงหรือเปล่าถ้ารักจริงก็ควรจะต้องตามคุณมาแต่คงยากหน่อยนะมีผู้หญิงสักกี่คนในโลกนี้จะยอมบุกป่าฝ่าดงโดยไม่รู้อนาคตไม่รู้ทิศทางเพื่อติดตามค้นหาคนรักตัวคุณเองก็ไม่เห็นมีอะไรน่าจะน่ารักสักนิดเดียวสำหรับผู้หญิงทุกคนที่เพียบพร้อมความสมบูรณ์พูนสุขแล้วในโลกสิวิไลสุดประสาทของระพินเริ่มสำเนียกเสียงได้แล้วแต่เขาได้ยินไปอีกแบบหนึ่งหาใช่เสียงหวานแผ่วของคริสติน่าที่กระซิบอยู่ริมหูขณะนี้ไม่กลับกลายเป็นเสียงต่ำทุ้มกลั้วไปกับเสียงหัวเราะว่าตื่นสักทีสิผู้กองสว่างแล้วตื่นขึ้นมารับเหตุการณ์ร้ายๆที่มันกำลังรอคอยผู้กองอยู่ในขณะนี้แล้วก็ปรับสติอารมณ์ให้ดีนะก่อนที่จะลืมตาขึ้นผู้หญิงคนที่เขี่ยเส้นผมผู้กองอยู่ในขณะนี้น่ะถึงแม้ว่าจะมีความอาทรห่วงพะวงอยู่กับผู้กองมากก็จริงแต่หล่อนก็หาใช่นายหญิงดารินไม่หล่อนกำลังพยายามจะโยกหัวใจอันหนักแน่นประดุดขุนเขาพระศิวะของผู้กองให้ไหวคลอนแต่จะคลอนมั่งสักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะรับรองผมไม่ฟ้องนายหญิงหรอกโธ่ไอ้บ้าแง่ทรายแกอยู่ไหนวะได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวเขาหลุดปากตะโกนลั่นออกมาพร้อมกับเบิกตาโพลงในทันทีนั้นจบตอนจอมพรานติดตามตอนต่อไปในไอ้งาดำ

35สิ่งแรกที่เห็นก็คือตาสีฟ้าเบิกจ้องอยู่ก่อนแล้วระยะห่างเพียงคืบเดียวเท่านั้นเจ้าของดวงตาดูเหมือนจะพังงะห่างออกไปเล็กน้อยเพราะตกใจกับเสียงของเขาพระพินไพรวันกระพริบตาทีๆแล้วจ้องอีกขณะนั้นแสงสว่างรางๆของยามอรุณสาดไปทั่วแนวป่าอันเป็นที่พักพอจะทำให้มองเห็นอะไรได้ถนัดในระยะใกล้เขางอหลังนิ้วขยี้ตาและเปิดกว้างขึ้นอีกอย่างงุนงงพยายามจะยันการลุกขึ้นแต่ฝ่ามือของเจ้าของดวงตานั้นแตะยันที่อกทำให้ต้องหงายลงพาดต้นคอไว้กระถุงข้าวสารเดิมเรี่ยวแรงมันดูอ่อนเปรี้ยไปหมดคริสหล่อนพยักหน้าน้อยๆยิ้มให้ใช่ค่ะฉันเองเอ๊ะพรานใหญ่อุทานพยายามลุกขึ้นอีกแต่ก็ต้องชะงักอยู่เช่นนั้นเพราะแม่ผมทองกดไหล่เขาไว้สุภาพบุรุษไพรเหลียวมองไปรอบด้านเขารู้สึกตัวกระจ่างชัดเดี๋ยวนี้เองว่ามันเป็นเวลาเช้าตรู่และตัวเองก็เพิ่งตื่นขึ้นมาคุณไม่สบายมากนะระพินจับไข้ไม่รู้สึกตัวมาหลายชั่วโมงอย่าเพิ่งพรวดพราดลุกขึ้นมาก่อนนะนอนพักนิ่งๆอีกสักครู่เถอะนี่เวลาเท่าไหร่แล้วครับเขาถามออกมาแหบๆพยายามจะเหลียวมองแต่มุมของวิวรอบด้านมันจำกัดเนื่องจากถูกฝ่ามือของอีกฝ่ายบังคับกึ่งขอร้องให้นอนราบ6:07หล่อนตอบออกเสียงเบานิ่มอยู่เช่นเดิมขณะที่เหลือบดูนาฬิกาข้อมือจอมพรานครางออกมาว่าโอ้และเอามือทั้งสองตบที่ขมับตัวเองพึมพำออกมาตายละผมไม่เคยนอนตื่นสายแบบนี้มาก่อนเลยนะคุณไม่ได้นอนตื่นสายหรอกระพินแต่คุณไม่สบายชนิดดับเครื่องไปเลยไม่ได้สติไม่รู้สึกตัวเพิ่งจะมาสางค่ายลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เองและเมื่อก่อนที่จะลืมตาพรวดพราดขึ้นมาคุณก็ยังละเมอหรือวิฉะนั้นก็เพ้อเรียกชื่อของใครคนหนึ่งอย่างฉุนเฉียวเขาชื่ออะไรนะแง่ทรายใช่ไหมระพินซอยเปลือกตาอีกครั้งขณะที่จ้องหน้าหล่อนนี่คริสนอกจากคุณเมื่อที่อยู่ใกล้ๆผมตรงนี้เขาพูดตะกุกตะกักงุนงงมีใครเข้ามาใกล้ๆผมก่อนที่ผมจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่ามันมากระซิบข้างๆหูผมด้วยคริสติน่าเอียงคอพินิจเขาอย่างค้นหาไม่มีใครสักคนอยู่ใกล้ๆตัวคุณระพินก่อนที่คุณจะลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็มีแต่ฉันนี่แหละเอ๊ะยังไงกันก็ผมได้ยินเสียงมันอยู่หยกๆก่อนที่ผมจะลืมตาขึ้นมาเสียงใครและเป็นเสียงทำนองไหนคุณเขาอึ้งพยายามปรับประสาทให้คืนที่โดยเร็วที่สุดแต่รู้สึกทวงหนักในสมองเหลือประมาณสะบัดหน้าอยู่เร่าๆเพื่อขับไล่ความมึนงงแล้วฝืนยิ้มประปราช่างเถอะผมคงฝันแบบจริงสินะผมจับไข้เมื่อกลางดึกคืนนี้ก็เลยฝันอะไรเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปใหญ่แล้วก็นึกไม่ถึงว่าจะนอนตื่นสายคุณมันฝ่ายตื่นก่อนแล้วก็มาปลุกแม่นักเคมีฟิสิกสาวประจำคณะผู้มีเส้นผมงามประดุจใยไหมสีทองสายหน้าช้าๆฉันน่ะไม่ได้มาปลุกคุณหรอกระพินแต่ฉันเฝ้าสังเกตอาการของคุณต่างหากนี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างอะคุณอย่าเพิ่งบอกก่อนนะว่าคุณเป็นปกติดีแล้วเพราะฉันรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นระพินสูดลมหายใจเข้าปอดแรงๆรู้สึกดวงตาแหะแสบพร่าสองหูลั่นกริ่งเอาละคริสผมเองก็ยอมรับว่าไม่ใช่มนุษย์เหล็กไหลอะไรที่ไหนตอนนี้น่ะมึนเหลือเกิน
เพลียแล้วก็คอแห้งผากหิวน้ำด้วยเขาเห็นหล่อนเอี้ยวตัวไปด้านหลังครู่เดียวก็หันกลับมาพร้อมกับสิ่งที่ดูเหมือนจะตระเตรียมไว้ให้ก่อนแล้วมันเป็นกระป๋องของเครื่องดื่มสำเร็จรูปทำด้วยอลูมิเนียมเจาะรูเรียบร้อยมีหลอดพลาสติกเล็กๆสอดอยู่ตรงรูที่เจาะนั้นบอกว่าดื่มซะคุณมันจะช่วยทำให้คุณดีขึ้นอย่างอาการของคนที่ไม่สามารถจะจับต้นชนปลายได้ถูกแต่ก็สำนึกบอกตนเองแน่ชัดว่าไม่ควรจะขัดขืนคำสั่งอันเปี่ยมไปด้วยความหวังดีของหล่อนระพินรับกระป๋องนั้นชันคอขึ้นคริสติน่าช่วยยกกระป๋องบรรจุของเหลวสำเร็จรูปให้เขาดูดจากหลอดสัมผัสในความเย็นซ่านมีรสกึ่งหวานกึ่งเปรี้ยวและขมนิดๆของมันบอกความรู้สึกก็บอกได้ทันทีว่ามันคงจะเป็นเครื่องดื่มประเภทช่วยกระตุ้นประสาทชนิดหนึ่งความกระหายทำให้เขาดูดจนเกลี้ยงชาติทั้งสองกระป๋องพร้อมทั้งถอนใจเฮือกหงายต้นคอลงไปพิงกระสอบข้าวสารตามเดิมหลับตาลงดีแล้วล่ะเสียงเบาเหมือนกระซิบดังแว่วมาอีกพร้อมกับใช้มืออ่อนโยนมาปิดไว้ที่ดวงตาของเขานอนพักหลับตาอย่างนั้นก่อนนะอย่างน้อยอีกสัก 4-5 นาทีก็ยังดียังไม่ต้องห่วงกังวลอะไรทั้งนั้นล่ะคุณพวกเราทุกคนตื่นกันหมดแล้วเหรอคริสเขาถามเบาๆทั้งที่ยังหลับตาอย่างอ่อนเปลี่ยตื่นแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกผมแย่มากๆเมื่อคืนนี่ฝันร้ายอะไรต่ออะไรยุ่งเหยิงไปหมดเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงมั่งล่ะคุณเรียบร้อยดีป่ะคริสไม่ตอบตรงคำถามแต่กลับเป็นฝ่ายย้อนถามมาว่านี่คุณยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าก่อนที่คุณจะลืมตามีใครมากระซิบอะไรข้างๆหูคุณพรานใหญ่โบกมือปัดผ่านหน้าตัวเองขมวดคิ้วนิดนึงอย่าไปสนใจอะไรเลยคุณผมบอกแล้วว่าผมฝันไปฝันถึงใครคนหนึ่งที่ชื่อแง่ทรายนั่นใช่ไหมเพื่อนเก่าของผมเองอะคุณเคยลำบากยากแค้นด้วยกันในป่าน่ะแต่ถ้าหูฉันฟังไม่ผิดรู้สึกว่าคุณจะหงุดหงิดฉุนเฉียวกับเขามากนะทำไมเขามากระซิบอะไรกับคุณเหรอก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้คนคนนั้นน่ะมันมักจะมีท่าทางยั่วยวนกวนโทโสผมอยู่ตลอดอะสมัยที่เรายังอยู่ร่วมกันทุกถ้อยคำวาจาของมันก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยความเลี้ยวรถเหน็บแนมเยาะหยันผมน่ะเคยเกลียดขี้หน้ามันที่สุดแต่แล้วผมก็ต้องรักมันมากที่สุดเหมือนกันผมเห็นมันเกือบจะตลอดทั้งคืนทีเดียวเดี๋ยวก็โผล่มาพูดยั่วโน่นเยาะนี่ประเดี๋ยวก็หายไปเหมือนผีป่ามาหลอกมาหลอนงั้นน่ะผมคิดว่ามันคงจะเป็นอนุสติของผมเพราะความคิดถึงมันมากเกินไปโดยผมเองก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็หัวร้อฮึ่ๆออกมากับตนเองพึมพำต่อมาถูกแล้วคุณมันน่ะคือเจ้าแห่งอาณาจักรไพรผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ด้อยไปกว่าผมแม้แต่นิดเดียวจนบางขณะผมเคยคิดว่าฟ้าให้ระพินมาเกิดและทำไมถึงให้แง่ทรายมาเกิดอีกความคิดนี่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิเพราะในส่วนลึกแล้วผมก็มักจะคิดเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่าในถิ่นนี้หรือในโลกนี้ไม่ควรจะมีใครยิ่งใหญ่ในเชิงพรานหรือมรรคุเทศนำทางเหนือไปกว่าผมแต่ไอ้คนคนนี้มันดูเหมือนจะเหนือกว่าผมซะด้วยซ้ำผมก็เลยพานเกลียดขี้หน้ามันแล้วก็พาโลหาเรื่องมันอยู่เรื่อยเพราะฐานะของผมในขณะนั้นเป็นหัวหน้าของมัน

พราะในส่วนลึกแล้วผมก็มักจะคิดเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่าในถิ่นนี้หรือในโลกนี้ไม่ควรจะมีใครยิ่งใหญ่ในเชิงพรานหรือมรรคุเทศนำทางเหนือไปกว่าผมแต่ไอ้คนคนนี้มันดูเหมือนจะเหนือกว่าผมซะด้วยซ้ำผมก็เลยพานเกลียดขี้หน้ามันแล้วก็พาโลหาเรื่องมันอยู่เรื่อยเพราะฐานะของผมในขณะนั้นเป็นหัวหน้าของมันเอ๊ะคริสนี่ผมรู้สึกว่าคุณจะสะกดจิตให้ผมพูดถึงแก่นลึกของหัวใจจริงออกมาอนุญาตให้ผมลืมตาและลุกขึ้นได้สักทีหรือยังอ่ะผมว่าผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วนะยังก่อนคุณนอนหลับตาต่อไปอีกสัก2นาทีเท่านั้นแหละระหว่างนี้คุณอยากพูดอะไรก็พูดออกมาเถอะที่คนของผมไปไหนกันหมดนี่คุณบุญคำจันเกิดเซยเขาก็อยู่กันครบขณะนี้ก็แยกย้ายกันทำงานตามหน้าที่อันเป็นปกติเวลาของเวลาเช้านั่นแหละคุณหล่อนบอกเสียงเรียบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยขยับตัวอ้อมไปนั่งขวางทางด้านซึ่งจะมองไปเห็นการเคลื่อนไหวกลางแคมป์ได้ถนัดมีหนำซ้ำยังเอาผ้าก๊อซสะอาดผืนหนึ่งซับด้วยโอริโคโลนกลิ่นหอมอ่อนๆวางปิดไว้ที่บริเวณดวงตาเขาระพินนอนนิ่งตามคำสั่งแต่ปากก็ยังพูดแล้วพวกคุณน่ะอาจารย์กระคิดแล้วก็เชิดวุฒิอยู่ที่กระโจมพักดูเหมือนกำลังวิทยุติดต่อกับหอบัญชาการเบนไปดูอาการของกระเหรี่ยงคนนั้นเช้านี้เขาก็ยังชั่วมากกันละน้ำเกลือคงจะไม่ต้องให้อีกแล้วแล้วตัวคุณน่ะคริสหึหมายความว่าไงผมหมายความว่าทำไมคุณถึงได้มาอยู่ใกล้กับผมเดี๋ยวนี้ก็พวกเขาฝากให้ฉันคอยดูแลคุณไว้อ่ะความจริงเราทั้งหมดก็มาเฝ้าดูอาการของคุณตั้งแต่ห้านาฬิกาแล้วล่ะอาจารย์เป็นห่วงกังวลมากในอาการป่วยของคุณเพิ่งจะแยกย้ายกันไปเมื่อสักไม่เกิน15นาทีนี่เองคุณคงไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณถูกฉีดยาลดไข้เมื่อชั่วโมงที่แล้วโดยเบลอีตอนที่พวกเรามาพบน่ะไข้คุณขึ้นสูงมากจนหมดสตินะคุณอ่ะแล้วพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าผมจับไข้ก็จันกับบุญคำน่ะไปปลุกบอกพวกฉันหล่อนอำพรางความจริงไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เขารีบผุนผันลุกขึ้นมาก่อนในขณะนี้เพราะต้องการถ่วงเวลาให้ได้พักอีกเล็กน้อยตามคำสั่งของหมอเบลคุณก็อย่าตำหนิสองคนนั่นเลยแม้ว่าคุณจะสั่งกำชับไม่ให้เราทราบก็ตามแต่สองคนนั่นทำถูกแล้วเพราะคงเห็นอาการไข้ของคุณอยู่ในเกณฑ์หนักมากทนดูอยู่ไม่ไหวก็เลยต้องไปบอกระพินเป่าลมออกจากปากกลิ่นโคโลนจากผ้าก๊อซที่คริสวางทาบปิดตาเขาโชยมาช่วยทำให้แช่มชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นผสมกับเครื่องดื่มประเภทกระตุ้นประสาทซึ่งเริ่มจะออกฤทธิ์ซ่านเลือดลมชักจะคล่องเป็นปกติขึ้นเขากวาดมือทั้งสองควานไปรอบๆด้วยสัญชาตญาณเพื่อจะคลำหาไรเฟิลประจำตัวแต่มือข้างหนึ่งที่ควานเปปะออกไปนั้นดันวางลงไปบนหน้าตักของผู้ที่นั่งอยู่ใกล้ๆพอดีจึงรีบผดมือมาประสานวางไว้ที่ทรวงอกนี่คุณเครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกคุณที่ดีชื่อผมออกมาโดยระบุให้เป็นมรรคุเทศนำทางในครั้งนี้น่ะอาจรายงานผิดนะผมน่ะเป็นคนมีจุดอ่อนมีโรคประจำตัวแล้วก็อาจไม่แข็งแรงพอทำงานให้พวกคุณลุล่วงไปได้ตลอดไม่ผิดหรอกค่ะระพินเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างถูกต้องที่สุดแล้วโรคประจำตัวของคุณน่ะเราแก้ไขหรือสกัดกั้นได้ขอเพียงอย่างเดียวเปิดโอกาสให้เราได้รู้บ้างเท่านั้นไม่ใช่มานอนจับสันอยู่คนเดียวแล้วก็ปิดเงียบซึ่งนั่นมันมีแต่ผลเสียคุณไม่น่าจะถือว่านั่นเป็นปมด้อยของคุณที่จะต้องปิดบังเราไว้เลยมนุษย์เราในโลกนี้เนี่ย
ต่อให้เก่งกาจสักขนาดไหนก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบพร้อมไปหมดหรอกคุณมันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายสักนิดในการที่คุณรู้สึกเจ็บป่วยแล้วบอกให้เราทราบเพื่อช่วยเหลือซะก่อนที่จะปล่อยให้อาการมันเป็นมากขึ้นซึ่งอาจจะสายไปก็ได้ตรงข้ามนะคุณคุณยิ่งปิดไว้มากเท่าไหร่เราก็กลับจะเห็นเป็นจุดด้อยของคุณมากขึ้นเท่านั้นคือเป็นคนขลาดไม่กล้ารับความจริงโดยอยากจะแสดงให้พวกเราเห็นว่าคุณเก่งตลอดกาลเสียงพูดเนิบๆแช่มช้านั้นเต็มไปด้วยเหตุผลและความการุณรพินฟังนิ่งโดยไม่อาจโต้เถียงใดๆได้ฉันนี่ไรเฟิลของผมอยู่ไหนเนี่ยอย่าห่วงมาเลยรพินมันก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละไม่ได้สูญหายไปไหนหรอกแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ช่วยอะไรคุณได้เลยในขณะที่คุณจับไข้หนักอย่างเมื่อคืนฉันเห็นคุณนอนสั่นกอดไรเฟิลอยู่เหมือนคนตายไปแล้ว 75% ถ้าเวลาจับไข้สั่นสะท้านแบบนี้แทนที่จะนอนกอดไรเฟิลอันเป็นเหล็กทั้งดุ้นคุณนอนกอดหมอเบลฉันก็ยังมีเหตุผลว่าคุณจะมีโอกาสหายไข้ได้มากกว่านะริมฝีปากแห้งผากนั้นยิ้มออกมานิดหนึ่งอ้าวแล้วคุณหมอเบนน่ะเหรอจะมายอมให้ผมนอนกอดในตอนจับไข้มีเสียงที่ก้มลงกระซิบข้างหูฉันก็ไม่แน่นักนะคุณถ้าคุณบอกให้เขารู้เพราะอย่างน้อยเขาก็คงไม่อยากให้คุณตายซะก่อนระหว่างทางหรอกแล้วคุณหมอคริสล่ะฉันน่ะไม่ใช่หมอหรอกนะรพินเป็นคิลเลอร์ซะมากกว่าคิลเลอร์ที่หมายถึงเพชฌฆาตไงล่ะคุณน่ะแล้วคุณจะฆ่าผมมั้ยเนี่ยไม่หรอกจนกว่างานของฉันจะสำเร็จอ้าวก็ไหนคุณว่าคุณหรือพวกคุณจะไม่หักหลังผมยังไงล่ะก็คุณอยากระแวงพวกฉันซะหนักหนาทำไมล่ะซึ่งก็ถูกต้องแล้วนี่คิดในทางที่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะเสียใจภายหลังอย่าไว้วางใจอะไรพวกเรานักโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันผมน่ะไม่วางใจคุณหรอกไม่ต้องประชดถูกต้องนั่นเป็นการดีสำหรับตัวคุณถึงแม้มันไม่เป็นการดีสำหรับฉันก็ตามคริสสองนาทีแล้วยังผมอยากจะลุกขึ้นเต็มทีแล้วนี่ไม่ใช่เตียงในโรงพยาบาลแล้วคุณก็ไม่ใช่นางพยาบาลพิเศษของผมนะมันเป็นเวลาแห่งภาระและหน้าที่ของผมไม่ใช่มาสำออยตะบอยนอนอยู่อย่างนี้น่าก็รู้หรอกว่าคุณน่ะเก่งเสมอแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่ฉันกำหนดไว้ให้นี่คุณต้องพักนิ่งๆอยู่ก่อนแล้วอีก1นาทีกับอีก12วินาทีนี่คุณต้องคานตัวเองที่ตื่นแล้วรู้สึกสบายดีแล้วแต่ยังต้องมานอนแช่อยู่อีกในขณะที่คนอื่นๆกำลังง่วนอยู่กับงานนะก่อนเขาทำงานกันไปก่อนนี่คุณจนกว่าคุณจะสบายกว่านี้ถ้าแม้ไม่คิดว่ามันเป็นความปรารถนาดีก็คิดซะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของฝ่ายฉันก็แล้วกันผลประโยชน์เหรอผลประโยชน์ยังไงผมเป็นลูกจ้างของพวกคุณมันถึงเวลาที่ผมจะต้องลุกขึ้นมาทำงานแล้วนี่ก็ใช่สิคุณเป็นลูกจ้างของพวกฉันแต่เราไม่ต้องการลูกจ้างที่ยังอ่อนแอไม่มีสมรรถภาพเราจะต้องรอให้เขาแข็งแรงดีซะก่อนจึงจะใช้งานได้ผลและไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันคิดว่าวันนี้คุณมีงานหนักมากทีเดียวประเดี๋ยวผมก็เลยแกล้งนอนหลับไปอีก 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นแหละยิ่งเพลียๆอยู่ด้วยอนุญาตถ้าคุณจะหลับได้จริงและเราก็ต้องการอย่างนั้นด้วยแต่รู้ล่วงหน้าแล้วล่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้คนอย่างคุณน่ะพอรู้สึกตัวตื่นขึ้น
คุณก็พรวดพราดลุกขึ้นมาแล้วแค่นอนพักต่อไปอีกสัก 5-6 นาทีก็ยังต้องมาอ้อนวอนขอร้องกันอาการของกระเรียงสะเอิงเป็นไงมั่งอะคุณตลอดเมื่อคืนนี่มันนอนอยู่ในเต็นท์ของพวกคุณไม่ใช่เหรอได้เห็นหมอเบนบอกว่าเช้าวันนี้เราจะให้อาหารเหลวกับมันได้แล้วนี่นี่ฉันว่าคุณห่วงตัวเองก่อนดีกว่านะระพินอย่าเพิ่งไปห่วงคนอื่นเขาเลยพร้อมกับคำพูดนั้นปลายจมูกของเขาถูกขีดและสั่นเบาๆอ้าวคุณพูดงั้นได้ไงอ่ะผมเป็นห่วงคนในรับผิดชอบก่อนที่จะห่วงตัวเองเสมอนะคุณใช่นั่นเป็นลักษณะของหัวหน้าที่ดีหรือผู้นำที่ดีระพินแต่ก็ควรจะมีกาลเทศะบ้างนะทำไมคุณผมนี่หนักมากเหรอเบลบอกว่าถ้าให้ยาคุณไม่ทันวันนี้ทั้งวันคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนอนซมอยู่กับที่หรือมิฉะนั้นก็อาจตายไปเลยขอบคุณครับที่ช่วยผมยังไม่อยากตายคุณพูดตรงดีมากนี่คุณสุภาพบุรุษไพรวันเราขอร้องอะไรคุณสักอย่างได้ไหมอะไรล่ะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะถ้าคุณเกิดอาการไม่ดีจะเจ็บป่วยไข้ขึ้นขอให้คุณบอกเราทันทีไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนที่เรานอนหลับไปแล้วอย่าคิดว่าเป็นประโยชน์ของคุณแต่คิดว่าเป็นประโยชน์ของพวกเราก็แล้วกันเพราะเราไม่ชอบให้มักกุเทศนำทางต้องเจ็บป่วยระหว่างนำเราเดินป่ามันเสียผลหลากหลายเหลือเกินนะคุณดีครับดีคุณพูดตรงดีมากมิสกรูบินตกลงครับรู้สึกว่าแขนข้างขวาของเขาถูกจับขึ้นมีอะไรลักษณะคล้ายๆผ้าหรือยางแถบกว้างๆพันรัดหลายรอบแล้วอึดใจต่อมาก็รู้สึกว่าส่วนที่รัดพันไว้นั้นเขม็งรัดแน่นขึ้นที่แขนเป็นลำดับคุณทำอะไรผมอะคริสมามัดแขนผมไว้ไหมเฉยเฉยเฉยฉันต้องการฟังกระแสเลือดของคุณเต้นครู่เดียวสายพันนั้นก็ถูกปลดออกไปเป็นไงกระแสเลือดของผมมันเต้นว่าไงคุณก็ประหลาดดีอะเอ๋หูฉันจะฝ่าไปหรือเปล่าไม่รู้นะทุกตบของมันที่เต้นเสียงมันคร่ำครวญออกมาว่าดารินดารินดารินรพินไพรวันดึงกายลุกขึ้นในฉับพลันนั้นพร้อมกับสลัดผ้าก๊อซที่ปิดตาออกลืมตาจ้อง

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่อง

ติน่ามีอาการเรียบเฉยปกติกำลังม้วนเครื่องวัดความดันโลหิตและปลดวิทยุประจำตัวออกมากดสัญญาณเรียกไปยังพรรคพวกพร้อมกับรายงานว่าระพินตื่นและรู้สึกตัวแล้วอาการเกือบจะอยู่ในเกณฑ์ปกติความดันโลหิต90 130อุณหภูมิประมาณ 98.5 ฟาเรนไฮต์ขอให้ทุกคนมาพบเขาได้แล้วเฮ้คริสเขารู้เรื่องหาเหวที่มันเกิดขึ้นหรือยังอะเสียงด็อกเตอร์สแตนลีย์ร้องถามมาลั่นเครื่องวิทยุจิ๋วที่หล่อนถืออยู่ขออาจารย์มาเป็นผู้เล่าให้เขาฟังดีกว่าค่ะอย่าลืมเรียกพรานของเขา4คนและหัวหน้าลูกหาบเข้ามาพร้อมๆกันด้วยเพราะฉันก็ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นบอกเขาว่ายังไงดีพรานใหญ่ยังคงจ้องหน้าหล่อนตาไม่กระพริบอยู่เช่นนั้นเขาไม่ได้สนใจฟังเลยว่าคริสติน่าพูดวิทยุกับพรรคพวกว่ายังไงแต่เพ่งดูร่างที่กำลังเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ง่วนอยู่โดยไม่เหลือบสบตาเขาเลยคริสติน่าเขาอุทานเรียกชื่อเต็มของหล่อนเมื่อกี้คุณพูดว่ายังไงนะหล่อนยักไหล่นิดนึงคุณก็ได้ยินอยู่แล้วนี่ว่าฉันพูดวิทยุกับพวกฉันว่ายังไงผมไม่ได้ยินหรอกว่าคุณพูดวิทยุกับพวกคุณว่ายังไงแต่ผมดูเหมือนจะได้ยินที่คุณพูดกับผมก่อนที่จะส่งวิทยุเรียกไปยังพวกนั้นน่ะคริสติน่าสบตาทำหน้าชะงุนไอ้ได้อย่างสนิทที่สุดเอ๊ะฉันพูดอะไรฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักคำกำลังตรวจวัด BP ของคุณอยู่ก็แค่บอกให้คุณอยู่เงียบๆเฉยๆเท่านั้นรู้ว่าคุณได้ยินว่าฉันพูดอะไรมากกว่านั้นระพินอึ้งคอแข็งพยายามจะอ่านสายตาแต่คริสติน่ามองมือหลบไปซะเห็นแต่แววยิ้มที่มุมปากบางรูปสวยนั้นเท่านั้นระหว่างที่พรานใหญ่ยังนั่งทื่อมะลืออยู่คณะอเมริกันทั้งหมดและเชิดวุฒิรวมทั้งพรานพื้นเมืองของเขาทั้ง4คนก็พากันพลูเข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ตรงเข้ามารายล้อมคนป่วยที่เพิ่งจะฟื้นไข้และเพิ่งจะลุกขึ้นมานั่งโดยยังไม่รู้อีโนอีเนอะไรทั้งสิ้นคนเหล่านั้นร้องทักเรียกนามเขาแซดเป็นเสียงเดียวโดยเฉพาะสแตนลีย์และหมอเบลเข้ามาจับตัวเขาไว้ส่วนลูกน้องทั้ง4คนของเขารวมทั้งนายตาบหัวหน้าลูกหาบที่ติดตามเข้ามาด้วยพากันยืนนิ่งกันอยู่ทางหนึ่งเป็นไงมั่งระพินรู้สึกสบายแล้วยังหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ร้องถามกระตือรือร้นจอมพรานมองหน้าทุกคนที่กำลังรุมล้อมเขาอยู่ในขณะนี้ด้วยอาการงงๆสัญชาตญาณบางอย่างกระตุ้นเตือนให้เกิดสัมผัสที่6ในทันทีว่ามันน่าจะเกิดเรื่องอันไม่ปกติขึ้นกับคณะทั้งหมดซะละผมเป็นปกติดีครับด็อกเตอร์เขาตอบหนักแน่นในน้ำเสียงมองหน้าเชิดบุตรเห็นริ้วรอยยุ่งยากที่ไม่สามารถอ่านออกครั้นจ้องไปทางพันเอกคีตก็เห็นเอามือขยี้จมูกอันแดงกำพึมพำอะไรอุบอิบอยู่ในลำคออิซาเบลกำลังหันไปซุบซิบอะไรอยู่กับคริสเกี่ยวกับอาการของเขาโดยมืออีกข้างหนึ่งของหลอนเอื้อมมาคว้าข้อมือเขาเอาไว้กดจับชีพจรโดยเทียบดูกับนาฬิกาข้อมือผมไม่คิดว่าอาการเจ็บป่วยของผมเมื่อคืนนี่จะทำให้เกิดความยุ่งยากตื่นเต้นอะไรมากมายอะไรกับพวกท่านทั้งหลายเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับนี่ระหว่างที่ผมสลบสไลด์ไปด้วยพิษไข้ประโยคหลังเขาประกาศขึ้นดังๆกับทุกคน

นี่คริสเธอยังไม่ได้บอกอะไรกับเขาเหรอสแตลลีย์หันไปถามลูกน้องผู้ถนัดในทางเคมีฟิสิกส์ของเขาแม่ผมทองสั่นศีรษะนิดนึงเขาเพิ่งจะได้สติรู้ตัวแน่ชัดเอาเดี๋ยวนี้เองค่ะอาจารย์แต่ก็คงยังอิดโรยอยู่มากทีเดียวจึงไม่อยากจะบอกอะไรทั้งสิ้นรอให้พวกเรามาพบเขาพร้อมๆกันซะก่อนดีกว่าหัวหน้าคณะครางในลำคอเอามือขยี้ปลายคางขณะที่มองหน้ามัคคุเทศก์นำทางเหมือนจะสำรวจดูอาการเสียงเบลหันไปร้องสั่งคิดกระเชิดวุฒิให้จัดหานมสดกระป๋องจากเรชั่นเพื่อให้มาเป็นเครื่องรองท้องของระพินก่อนระหว่างที่ทั้งสองสารวนอยู่กับเสบียงเรชั่นเพื่อจัดการตามคำสั่งของหมอเบลระพินได้ยินอย่างถนัดจึงร้องบอกมาว่าโปรดจะกังวลเรื่องนั้นเลยครับเอาเป็นว่าถ้าจะกรุณาก็ขอบรันดีให้ผมสักอึกสองอึกและกรุณาบอกความจริงให้ผมทราบได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นคริสติน่าส่งกระติกบรันดีให้เขาทันทีก่อนจะเปิดฝาออกดื่มระพินหันไปมองยังคนของเขายิ่งชะงนประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวบุญคำจันเกิดและเสยยืนหน้าเซียวคล้ำกันไปหมดเหมือนบ้าบ้ายได้แต่กระพริบตาปริบมองหน้าเขาอยู่เช่นนั้นจอมพรานมองระผ่านใบหน้าไปทีละคนแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ที่บุญคำคนเดียวใช้สายตาถามในขณะที่กรอกบรันดีเข้าปากตาพรานเท่าสมุนขวาของเขาไม่เอ่ยอะไรได้จะทำปากมุบมิบแล้วกรอกหน้าระพินดื่มบรันดีเข้าไปอึกใหญ่จนเลือดร้อนชาแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนในทันทีแต่ส่วนเซเล็กน้อยเชิดวุฒิดูดเข้าประคองไว้นั่งลงก่อนคุณระพินโปรดครับผมขอร้องครับนั่งลงอีกเดี๋ยวเท่านั้นอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวไปไหนก่อนเลยรอให้ลมประสาทของคุณดีกว่านี้อีกสักนิดเถอะแล้วเราจะเล่าอะไรให้คุณฟังคิดปราดเข้ามาขยับขนาบข้างอีกคนหนึ่งกดไหล่เขาลงพร้อมกับบอกเสียงห้าวๆว่าเห็นกับพระเจ้าเหอะนั่งลงก่อนเพื่อนยากสุภาพบุรุษไพรหย่อนกายก้นกระแทกลงตามเดิมเบนส่งนมกระป๋องมาให้บอกเสียงเฉียบขาดว่านี่คุณถ้าคุณยังไม่ยอมดื่มนมกระป๋องนี้และไม่ยอมให้ฉันฉีดยาคุณอีกหนึ่งเข็มเราจะบังคับให้คุณนั่งเฉยๆอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จะไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยนรกนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเขาคำรามออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ต้องยอมปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยเลี่ยงไม่ได้ยกนมขึ้นดื่มทั้งกระป๋องยื่นแขนไปให้หมอเบลซึ่งมีเข็มฉีดยาเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วบรันดีทำให้หัวใจเริ่มสูบฉีดแรงนมช่วยทำให้กระเพาะที่ว่างเปล่าวงเวงเริ่มมีสิ่งเคลือบบรรเทาความอ่อนระโหยแม้ว่ามันจะผะอืดผะอมแทบจะทำให้อาเจียนออกมายาฉีดจากหมอเบลที่เดินเข้าเส้นเลือดอย่างระมัดระวังครั้งแรกมันวูบวาบร้อนซ่าตั้งแต่เส้นผมจนจรดปลายเท้าแล้วต่อมาอีกอึดใจเดียวพละกำลังก็ดูเหมือนจะกลับคืนมาตาเริ่มสว่างใสประสาทตื่นพร้อมแววง่วงเหงาสลายไปในทันทีลมหายใจคล่องสะดวกขึ้นทุกคนของฝ่ายนายจ้างจับสังเกตดูเขาอยู่ทุกขณะพอหมอเบลหันมาพยักหน้าให้ดร.สแตนลีย์เหมือนจะให้สัญญาณอเมริกันอาวุโสที่สุดในคณะก็เอื้อมมือมาตบไหล่เขาหนักๆระพินเรามีข่าวร้ายมากนะแต่คุณต้องสัญญาก่อนนะว่าระหว่างที่ผมเล่าอะไรให้คุณฟังคุณอย่าเพิ่งลุกขึ้นก่อนเป็นอันขาดจนกว่าผมจะเล่าให้ฟังจบสิ้นหมดทุกอย่างซะก่อนโอเคครับด็อกเตอร์ขณะนี้ใจผมร้อนแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
ระหว่างที่ผมนอนจับไข้ไม่รู้สึกตัวอยู่นี่เขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเป็นปกติม่านตาเบิกสว่างโพล่คิดจุดซิก้าขึ้นตัวหนึ่งยื่นส่งมาให้ทำตัวให้สบายเพื่อนยากอย่าเพิ่งตื่นเต้นอะไรนักเราทุกคนกำลังรอการตื่นขึ้นมาของคุณเพื่อแก้ไขคลี่คลายเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะพวกเราแทบจะบ้ากันไปหมดทั้งคณะทุกคนทีเดียวเมื่อขาดคุณสักคนเดียวเท่านั้นเรื่องร้ายมันถือโอกาสเกิดขึ้นในขณะที่คุณนอนสลบสไลด์อยู่นั่นแหละแล้วอดีตคู่ปรับที่เคยฟาดปากกับเขามาแล้วแต่บัดนี้กลายมาเป็นมิตรที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเขาก็หันไปทางดร.สแตนลีย์พยักหน้าบอกว่าบ๊อบจะเล่าให้เขาฟังได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ละเอียดในทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่การตื่นขึ้นมาพบเห็นเหตุการณ์ทีเดียวดร.สแตนลีย์ลดตัวจากท่าที่นั่งคุกเข่าอยู่มาเป็นนั่งขัดสมาธิตรงหน้าจอมพลานแล้วพยักหน้าเรียกให้บุญคำเกิดจันเสยและนายตาบหัวหน้าลูกหาบล้อมวงเข้ามาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถูกลำดับภาพออกมาให้ระพินฟังตามลำดับขั้นตอนโดยไม่ตกหล่น

ตลอดเวลาพรานใหญ่นั่งเบิกตาฟังโดยไม่กระพริบและยังไม่เอ่ยถามคำใดทั้งสิ้นจนกระทั่งสแตนลีย์ได้เล่าจบลงโดยไม่ตกหล่นแม้แต่รายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดทุกคนภายในแคมป์ของเรายกเว้นจากคุณผู้นอนไม่ได้สติอยู่กับกระเหรี่ยงสะเอิงผู้บาดเจ็บเท่านั้นที่ไม่รู้เห็นอะไรของเหตุการณ์ตามที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดนี้นอกนั้นพวกเราทุกคนเผชิญหน้าพร้อมกันทั้งหมดหัวหน้าคณะกล่าวสรุปในตอนท้ายระหว่างที่ทุกคนยังนั่งฟังเงียบกริบอยู่ระพินไพรวันอัดควันซิก้าลึกแล้วมองไปที่บุญคำสมุนขวาของเขาหน้าผืดคล้ำก้มหน้าก้มตาลงอุบอิบออกมาว่านายอย่าด่าบุญคำนะบุญคำเตือนนายแล้วพยายามหาทางกันอย่างดีที่สุดแล้วแต่มันเกินความสามารถของบุญคำที่คุ้มครองป้องกันไว้ได้นายสุภาพบุรุษไพรป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดปลายจมูกซึ่งบัดนี้เหงื่อเม็ดเล็กๆ เริ่มผุดซึมเขาไม่กล่าวอะไรกับบุญคำทั้งสิ้นหันไปหยิบไรเฟิลพร้อมกับลุกขึ้นยืนช้าๆบอกกับคณะนายจ้างเสียงต่ำลึกว่าขอให้ผมไปดูศพลูกหาบสองคนนั่นก่อนเถอะครับกล่าวจบก็ออกเดินตัดกลางบริเวณแคมป์ไปในทันทีตรงไปยังศพทั้งสองซึ่งยังวางเรียงกันอยู่หลังแคมป์ของกลุ่มนายจ้างซึ่งบัดนี้มีลูกหาบเกือบทั้งหมดยังนั่งเฝ้ารายล้อมอยู่ทุกคนเดินตามมาหมดทั้งขบวนพอถึงก็ก้มลงตรวจพิจารณาศพอย่างถี่ถ้วนกัดริมฝีปากนิ่งสีหน้าเย็นกระด้างจนไม่มีใครสามารถอ่านความรู้สึกภายในได้ถูกแววตากร้านเกรียมคู่นั้นรีลงทุกคนเงียบกริบระหว่างที่พรานใหญ่ตรวจศพคนของเขาแล้วเคลื่อนไปพิจารณารอยตีนประหลาดที่ยังปรากฏอยู่อันเนื่องจากพื้นดินแฉะขณะนั้นลำแสงของตะวันรุ่งเริ่มจะสาดลงมายังบริเวณป่าไผ่อันเป็นที่พักเป็นจุดเรืองรองอยู่ทั่วไปทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างกระจ่างชัด

0: ขณะนั้นลำแสงของตะวันรุ่งเริ่มจะสาดลงมายังบริเวณป่าไผ่อันเป็นที่พักเป็นจุดเรืองรองอยู่ทั่วไปทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างกระจ่างชัดใครเป็นคนตามไปพบศพระพินถามเบาๆทำลายความเงียบขึ้นจันเป็นคนตอบว่าพี่คำกับผมครับนายแล้วก็มีนายห้างบ๊อบนายห้างคิดและนายทหารเชิดบุตรตามไปด้วยครับไหนพาไปดูบริเวณที่มันลากศพไปทิ้งไว้ก่อนสิเขาสั่งจันนำหน้าลิ้วไปก่อนทันทีโดยทิศทางที่จำได้เป็นอย่างดีแล้วระพินหันมากระชากไหล่บุญคำให้เดินเคียงคู่ไปด้วยส่วนเบื้องหลังคณะนายจ้างทั้งหมดรวมทั้งคริสติน่าและเบลเดินตามไปด้วยพร้อมทั้งนายตาส่วนเกิดและเซยคุมพวกลูกหาบอื่นๆให้รอคอยอยู่ในแคมป์พอมาถึงตำแหน่งที่ค้นพบศพซึ่งถูกลากมาทิ้งไว้จากหลักฐานที่มีรอยลากมาเป็นทางจันก็ชี้ให้ดูระพินพิจารณาสภาพป่ารอบด้านของบริเวณนั้นตรวจหารอยตามพื้นด้านหลังพงไม้ออกไปแต่ไม่พบอะไรจึงวกมายืนดูอยู่ที่ตำแหน่งพบศพอีกครั้งยังไม่มีใครในกลุ่มนายจ้างกล้าปริปากถามคำใดแก่เขานอกจากซุบซิบพูดกันเองใครคนหนึ่งเข้ามายืนเบียดชิดอยู่ข้างเขาปลายหางตาดูก็เห็นว่าเป็นตาเท่าบุญคำมันละนายไม่ผิดไปหรอกบุญคำเตือนนายแล้วแต่นายก็มัวแต่ใจเย็นอยู่ในที่สุดมันก็ดอดเข้ามาเล่นงานเราจริงๆอะนายแกกระซิบเป็นภาษากะเหรี่ยงคริสเคลื่อนตัวอย่างเบากริบเข้ามาประกบติดหลังทั้งสองทันทีโดยที่ทั้งระพินและบุญคำยังไม่ทันสังเกตเห็นบุญคำยอมรับมาซะตามตรงดีกว่าว่าตัวเองหลับในระหว่างที่ฉันจับไข้ไม่สบายอยู
1: ่นายบุญคำนอนเฝ้านายอยู่บอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าจะหลับไม่ได้แต่ไม่รู้มันเผลอหลับไปตอนไหนคล้ายๆถูกสะกดนั่นแหละมาสะดุ้งตื่นก็ตอนที่พวกนายฝรั่งเขายิงกันเปรี้ยงปร่างสนั่นปางพักไปหมด
0: แกอุบอิบแทบจะไม่ได้ยินเสียงเจ้าวงกับเจ้าม้วนที่นั่งยามเฝ้าอยู่หลังกระโจมนายจ้างก็จะต้องนั่งหลับด้วยไม่งั้นคงไม่ถูกมันย่องเข้ามาขยุ่มก้านคอหิ้วมาทิ้งไว้ที่นี่โดยไม่ทันต่อสู้หรือเอะอะส่งเสียงขึ้นเป็นการย่องเข้ามาเก็บยามของเราก่อนอย่างเงียบกริบที่สุดก่อนที่จะย้อนไปที่กระโจมพักของพวกนั้นอีกครั้งระพินพูดแผ่วเบาบุญคำสรุปด้วยเสียงเบายิ่งกว่าเดิม
1: รูปการมันก็เป็นอย่างที่นายคาดกันเน้นั่นแหละลักษณะของมันเหมือนไอ้ผีดิบมันไรไม่มีผิดร้ายยิ่งไปกว่านั้นไอ้มันไรมันยังไม่เคยฆ่าพวกเราได้เลยในครั้งนั้นแต่ไอ้ผีตายซากพันปีตัวนี้เล่นงานพวกเราพร้อมกันเลยสองศพด้วยมือของมันเองแล้วมันก็จะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับโขลงของไอ้งาดำเพราะรอยตีนตอนที่มันหนีไปบุญคำกับจันตามไปพบว่ามันเดินหายเข้าไปกลางโขลงช้างที่เข้ามาล้อมเงียบๆอยู
0: ่แล้วบุญคำบอกกับพวกนั้นหรือเปล่าว่าเราไปพบอะไรเข้าก่อนแล้วเมื่อบ่ายวันนี
1: ้ยังนายยังไม่ได้บอกใครเลยทั้งนั้นแหละแม้แต่ไอ้จันไอ้เกิดหรือไอ้เสยบุญคำยังไม่แน่ใจว่านายมีเจตนาจะบอกพวกนั้นยังไงก็เลยไม่กล้าพูดอะไรก่อนก็รอให้นายตื่นขึ้นมาและตัดสินใจเองดีกว่า
0: ระพินกัดริมฝีปากแน่นตาจับอยู่ที่พงไม้อันมีรอยหักลู่เนื่องจากสองศพถูกลากมาทิ้งไว้ ขณะนั้นเองก็มีเสียงเบาต่ำของคริสติน่าแทรกมาเบื้องหลังสัญญากันไว้หลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าถ้าหากจะมีการปรึกษาหารืออะไรกันก็ควรจะใช้ภาษาที่ฝ่ายฉันฟังเข้าใจด้วยทำไมจะต้องซุบซิบกันเป็นภาษากะเหรี่ยงด้วยบุญคำเงียบระพินเองก็ไม่สนใจกับคำพูดของแม่ผมทองชูมือขึ้นสูงแล้วดีดแรงๆเป็นสัญญาณพักพวกทุกคนที่ร่วมทางมาดูสถานที่อันกระจายกันอยู่ยังตำแหน่งต่างๆนั้นพากันหันขวับมาที่เขาเป็นตาเดียวพรานใหญ่โบกมือเป็นความหมายให้เดินกลับความอึดอัดใจของฝ่ายนายจ้างก็คือการที่ไม่ยอมพูดอะไรเลยของเขานี่แหละในเที่ยวเดินกลับดร.สแตนลีย์จึงเข้าประกบตัวเคียงคู่มาด้วยระพินคุณคิดยังไงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งหลักฐานที่เห็นอยู่นี่ประเดี๋ยวครับขณะนี้ผมยังคาดคะเนอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความลี้ลับขอให้ผมกลับไปตรวจดูบริเวณแวดล้อมอื่นๆให้ละเอียดกว่านี้หน่อยเถอะครับระหว่างที่เกิดเหตุขึ้นสดๆร้อนๆผมก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองได้รับฟังแต่เฉพาะคำบอกเล่าและพยานหลักฐานเท่าที่พอจะเหลือทิ้งไว้เท่านั้นและผมเองก็ยังไม่ได้สอบถามพวกท่านเลยในสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างเล่าในแต่ละมุมที่ต่างพบเห็นเผชิญมาลักษณะเดินของเขาในขณะนี้ก็คือรพินไพรวันนั่นแหละคือก้าวยาวๆตัวปลิวเหมือนเดิมชนิดไม่น่าเชื่อเลยว่าเพิ่งจะฟื้นจากไข้และไม่หยุดรอใครทั้งสิ้นบ่ายหน้าจ้ำพรวดๆกลับมาถึงบริเวณหลังกระโจมพักของนายจ้างอีกครั้งทุกคนวิ่งบ้างเดินบ้างไล่หลังเขาอย่างกระชั้นชิด

ค้อนไม้ใหญ่ริมกองไฟที่เขาและคริสติน่ายืนสนทนากันเมื่อหัวค่ำของคืนที่ผ่านมานั่นเองคือตำแหน่งที่ลูกหาบเคราะห์ร้ายสองคนเฝ้ายามอยู่โดยคำสั่งของบุญคำพรานใหญ่โบกมือไล่พวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองที่ยืนเกะกะบังทิศทางอยู่ให้กระจายออกไปเพื่อว่าเขาจะได้ตรวจทิศทางได้อย่างละเอียดคนเหล่านั้นเข้าใจอาการดีต่างหลบไปยืนอรวมกลุ่มกันอยู่สองฝากโดยไม่มีใครยืนบังแล้วพรานใหญ่ก็กวักมือเรียกหัวหน้าคณะกับบุญคำให้เข้ามายืนอยู่ใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมที่บุญคำเห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเผลอหลับไปไอ้ม้วนกับไอ้วงนั่งยามอยู่เขาถามขึ้นเป็นภาษาไทยเพื่อให้ทุกคนของฝ่ายนายจ้างเข้าใจแต่เท่าพยักหน้าอาการของแกซึมเศร้าเงื่องง้อยผิดปกติไปกว่าทุกวันหมดแววตลกขนองอันเป็นอุปนิสัยตามปกติใช่นายบุญคำเห็นสองคนนั่นมันนั่งเอากระสอบป่านคลุมตัวอยู่ตรงขอนไม้นี่แหละเขาหันมาทางดร.สแตนลีย์คนเคราะห์ร้ายนั่งหันหลังให้ราวป่าหันหน้าเข้าหากระโจมของพวกคุณแล้วคงจะนั่งหลับไฟที่ก่อไว้ด้านหลังคงมอดลงไอ้ผีนั่นก็โผล่ออกมาจากป่าด้านหลังย่องกริบเข้ามาโดยที่ทั้งสองไม่ทันรู้ตัวมือซ้ายขยุ่มก้านคอของคนนั่งทางด้านซ้ายมือขวาขยุ่มคนที่นั่งทางด้านขวาบีบเค้นจนกระดูกหักในทันทีเหมือนเราบีบคอลูกไก่แล้วเดินถอยหลังลากเอาศพทั้งสองไปทิ้งไว้ยังพงรกที่เราไปดูเมื่อตะกี้นี้หัวหน้าคณะพังงกศีรษะลงนิดหนึ่งพวกผมก็เข้าใจอย่างนั้นแหละจากพยานหลักฐานที่เราพบเห็นลักษณะของมันถ้าจะพูดกันในแง่ของการจู่โจมทางยุทธศาสตร์ก็คือเก็บยามซะก่อนแล้วหวนกลับเข้ามาอีกครั้งภายหลังเอาศพไปแอบไว้แล้วที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือมันเป็นใครหมายประสงค์ร้ายเช่นไรกับเราและเพื่ออะไรเอาเรียวเอาแรงอย่างมหาศาลผิดธรรมดาสามัญของมนุษย์ปุถุชนธรรมดามาจากไหนถึงขนาดที่สามารถขยุ่มลำคอจากด้านหลังของคนของเราที่เดียวพร้อมกันสองมือแล้วก็เค้นจนกระดูกคอหักได้ในพริบตาพร้อมทั้งลากไปพร้อมๆกันจากมือแต่ละข้างที่ยังหิ้วคออยู่ระพินกระดกปลายลิ้นออกมาแต่ริมฝีปากคเนกะวัดทิศทางจากขอนไม้ตำแหน่งนั้นไปยังกระโจมด้านหัวนอนของฝ่ายนายจ้างมันจะเป็นใครหรืออะไรและหมายจะประสงค์ร้ายกับเราเพื่ออะไรเป็นสิ่งที่ผมยังตอบไม่ได้ครับแต่แน่ใจว่ามันไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาแน่นอนครับจากกำลังอันมากมายผิดปกติดังที่เราได้เห็นพยานหลักฐานเหล่านี้ในขณะนี้เรายังตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนว่ามันคือมอนสเตอร์หรืออมนุษย์มิฉะนั้นก็สัตว์ประหลาดที่เรายังค้นพบความจริงออกมาไม่ได้ในเวลานี้เต็มไปด้วยเลขกลเพทุบายประสงค์ร้ายและมีอำนาจลึกลับพิเศษอยู่ในตัวมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวอยู่กับขลุงช้างที่ไอ้งาดำเป็นจ่าขลุงอยู่ด้วยประเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดจะเดินดูตามรอยของมันที่บุญคำกับจันอ้างว่าได้เดินหายเข้าไปกลางขลุงช้างที่แอบเข้ามาล้อมเรียบอยู่คนที่เห็นมันชัดกระตามีอยู่สามคนใช่ไหมครับคนแรกคือเบร์ซึ่งเห็นเงาที่มันปรากฏทาบแสงไฟในกองมาปรากฏที่ม่านกั้นกระโจมด้านหัวนอนแล้วเลิกผ้ากระโจมออกมาดูคนต่อไปก็คือคุณเองจากการเคลื่อนไหวผิดปกติของหมอเบลแล้วตามออกมารวบขาเบลไว้ก่อนที่จะเดินไปถึงตัวมันและคนที่สามก็คือคริสซึ่งเป็นคนยิง
อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ๆคีดกับเชิดวุฒินั่นออกมาทีหลังแล้วเป็นตอนที่มันเดินหนีเกือบจะลับหายเข้าไปในป่าทึบแล้วล่ะสองคนนั้นเห็นเพียงแวบเดียวแต่ผมเบลและก็คริสเห็นได้ถนัดที่สุดสูงใหญ่มากลักษณะเหมือนศพอาบยาของมนุษย์โบราณใช่ไหมครับใช่ๆส่วนสูงของมันนะผมว่ากว่า7ฟุตนะสูงมากทีเดียวหนังหุ้มกระดูกแต่ทุกส่วนสัตว์ของร่างกายบริบูรณ์เรียบร้อยดีไม่มีส่วนใดชำรุดคุณดูที่รอยตีนของมันนั่นก็คงจะคะเนได้ว่ารูปร่างมันควรจะสักขนาดไหนทั้งสามท่านสามารถจะจำหน้ามันได้ไหมครับถ้าเห็นอีกครั้งคราวนี้เขาถามทั้งด็อกเตอร์สแตนลีย์เบร์และคริสถ้าเห็นอีกก็จำได้แน่นอนมันเหมือนคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปซึ่งว่าไรมามี่ชัดๆเลยทั้งสามตอบเป็นเสียงเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาของมันเบร์บอกกล้ำกลืนอะไรชนิดหนึ่งลงคออย่างยากเย็นเมื่อหวนคิดไปถึงภาพที่หล่อนพบเห็น

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ระดมเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษาในทุกมิติต้อนรับเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเครือข่ายในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายใต้โครงการคิกออฟเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยประจำปี2569เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกมิติสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและผู้ปกครองรวมทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงทั้งด้านร่างกายและจิตใจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนื่องจากเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่พร้อมจะเรียนรู้และเติบโตการส่งเสริมความประพฤติที่ดีการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องการรับฟังความคิดเห็นและการคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของเด็กทั้ง4ด้านถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการประกาศความพร้อมของทุกหน่วยงานในการร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัยคุ้มครองและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับ
8: คุณผู้ชมครับสายศาสตร์กับคนไทยเป็นของที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องรางของขลังต่างๆกันครับเครื่องรางของขลังที่คนไทยนิยมกันมีอะไรบ้างครับ
1: มีเสือ
8: เหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรครับ
1: มีอำนาจไงว่าป้องกันตัว
8: ครับ
1: สิงก็เหมือนกัน
8: ครับ
1: ป้องกันตัวเหมือนกัน
8: ครับคนที่มีวิชาความรู้มีความเก่งกล้าสามารถด้านไสยศาสตร์เขามักจะเรียกว่าจอมขมังเวทคำว่าขมังเวทมีผู้ชมรายการสอบถามมาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับว่าขมังเวททำไมมียอยักษ์กรันแต่คำว่าเวทมนต์ไม่มียอยักษ์กรันเราไปฟังความคิดเห็นของคนทั่วไปกันครับ
9: คำว่าเวทมนต์ครับเวทมันอยู่ข้างหน้าก็เลยไม่มีตัวยอยักษ์กรันแต่ขมังเวทเนี่ยครับเวทมันอยู่ข้างหลังก็เลยคิดว่ามันน่าจะมียอยักษ์กรันนะครับผม
10: ไม่ค่อยมั่นใจครับ
11: อย่างนี้ป่ะครับมั่นใจครับผมคิดว่าน่าจะใช้คนละความหมายกัน
12: มั่นใจครับขมังเวทเวทอยู่ตัวท้ายครับก็เลยมีกระด
13: าษไม่รู้เหมือนกันครับก็เขียนแบบนี้มาตลอดครับ
7: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าเวทเป็นคำวิเศษหมายถึงพึงรู้ความรู้คำว่าเวทมนต์เป็นคำนามหมายถึงถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมเพื่อให้สำเร็จความประสงค์เช่นโบราณใช้เวทมนต์ในการรักษาโรคบางอย่างบางทีใช้เข้าคู่กับคำว่าคาถาเป็นเวทมนต์คาถาเช่นเขาใช้เวทมนต์คาถาล่องหนหายตัวได้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ร้านอาหารในจังหวัดยะลาตอบรับไทยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียนวันแรกเลือกแพลตฟอร์มหวังลดต้นทุนบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่ในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักหลังภาครัฐเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสมัครเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเตรียมความพร้อมรับออเดอร์จากลูกค้าในวันที่15มิถุนายนนี้โดยผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เปิดเผยว่าวันนี้ได้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วแม้ว่าทางร้านจะมีบริการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ถึง3แพลตฟอร์มแต่ตามเงื่อนไขของโครงการสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นโดยทางร้านได้พิจารณาเลือกแพลตฟอร์มที่มีอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมและช่วยลดภาระต้นทุนของร้านค้าได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าโดยผู้ประกอบการยังระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์พร้อมสร้างโอกาสให้ร้านค้าในพื้นที่เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นในช่วงที่กำลังซื้อของประชาชนยังต้องการแรงกระตุ้นจากภาครัฐสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่เปิดให้ร้านค้าเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569และจะเริ่มเปิดรับออเดอร์ภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Express One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: ได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ทินคะเมื่อสักครู่นี้น้องทีมงานโทรศัพท์มาแจ้งว่าวันนี้จะมาช้าประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
1: ไม่เป็นไรน้องเขาคงมีธุระ
0: วันนี้พี่ทินดูแปลกๆนะคะปกติใครมาสายจะต้องอารมณ์เสียจะต้องหงุดหงิดวันนี้กลับหน้ามือไปหลังมือไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเลย
1: เปล่านี่พี่ก็เหมือนเดิมนะไม่ได้กลับหน้าเป็นหลังกลับหลังเป็นหน้า
0: เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นค่ะต้องพูดว่ากลับหน้ามือเป็นหลังมือเป็นสำนวนไทยค่ะมีความหมายว่ากลับเป็นตรงกันข้ามหน้ามือก็คือด้านที่เป็นฝ่ามือด้านที่มีลายมือนะคะส่วนหลังมือก็คือส่วนที่อยู่ตรงกันข้ามกลับหน้ามือเป็นหลังมือเป็นสำนวนที่มักจะใช้กับการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่กลับเป็นตรงกันข้ามกับที่เคยเป็นมาแต่เดิมคล้ายๆกับพี่ทินนี่แหละค่ะแต่ก่อนเวลาใครมาทำงานสายพี่ทินจะต้องหงุดหงิดจะต้องอารมณ์เสียวันนี้กลับหน้ามือเป็นหลังมือดูอารมณ์ดีแล้วก็ไม่หงุดหงิดด้วยเกิดอะไรขึ้นหรอคะ
1: พอดีเพื่อนของพี่ไปฟังธรรมะมากลับมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าการทำจิตใจให้ผ่องใสนั้นต้องทำอย่างไรพี่ก็เลยได้อะไรดีๆมาเยอะ
0: นานไงที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองกลับหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆด้วย

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจอุบลราชธานีโชว์ผลงานจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่2คดียึดยาบ้า1ล้านเม็ดผู้ต้องหา1คนปืนพก1กระบอก8มิถุนายนที่ผ่านมาสถานีตำรวจภูธรเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกท่านนงศักดิ์ศรีบุตตะรองผู้กำกับการสภ.จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอดุลสุรำไพผู้กำกับการสภ.เขมราชอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ทหารกอง12และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและฝ่ายปกครองอำเภอเขมราชร่วมกันแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ได้2คดี31พฤษภาคมที่ผ่านมาภายใต้กำหนดการของพลตำรวจตรีปฏิยุทธ์สิงห์สมโพธิ์ผู้บังคับการสภ.ผู้บังคับการจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งสายลับว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาบริเวณถนนทางดินป่าละเมาะด้านทิศใต้บ้านบุ้งซวยหมู่2ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนเขมราชบูรณาการหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ทำการดักซุ่มตรวจยึดรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุสีเทาหมายเลขทะเบียนบท5403สีสะเกดพร้อมยาบ้าจำนวน 300,000 กว่าเม็ดและโทรศัพท์1เครื่องคดีที่2เมื่อวันที่6มิถุนายนพันตำรวจเอกอดุลสุรำไพผู้กำกับการสภ.เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดให้โทษจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่บริเวณป่าละเมาะริมถนนด้านทิศใต้บ้านบุ้งซวยหมู่2ตำบลเขมราชสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เขมราชบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่วางแผนทำการจับกุมนายจักรีอายุ35ปีพร้อมของกลางจำนวน 700,000 กว่าเม็ดรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนพ.พึ่งกไก่5826อุบลราชธานีปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมลูกกระสุนขนาด9มม.จำนวน6นัดและโทรศัพท์2เครื่องทั้งหมดถูกจับและส่งตัวดำเนินคดีต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวส ัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอน11 101 1001 การบ้านยากมากหรือจ๊ะใจดีดูสิคิ้วแทบจะผูกโบได้แล้ว
9: แม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะพี่พศแค่สงสัย
10: อะไรอีกแล้วแม่คนช่างสงสัย
9: ก็สงสัยว่าทำไมเลขหนึ่งเวลาที่ไปต่อท้ายเลขอื่นๆ อ่านว่าเอ็ดล่ะคะหรือว่ายังอ่านว่าหนึ่งได้ไหมคะ
8: การอ่านจำนวนเลขตั้งแต่สองหลักขึ้นไปถ้าเลขตัวท้ายเป็นเลขหนึ่งให้ออกเสียงว่าเอ็ดเช่น11 101หรือ101 1001หรือ1001จ้ะ
10: อย่างปีนี้ปี2551ใช่ไหมครับพี่พศ
8: ใช่จ้าดีใจกับใจดีต้องจำไว้ว่าจำนวนเลขตั้งแต่2หลักขึ้นไปถ้าตัวเลขท้ายเป็นเลข1ให้ออกเสียงว่าเอ็ดเสมอไม่ใช่1จ้ะ
11: รับทราบครับ
8: ดีแล้วจ้าเราคนไทยต้องรู้จักและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรังแลกเปลี่ยนแนวคิดพัฒนาเมืองสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชายแดนใต้เทศบาลนครยะลาโดยนายพงศ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรังซึ่งนำโดยนายรักบุญเจริญนายกเทศมนตรีนครตรังพร้อมด้วยปลัดเทศบาลนครตรังและคณะผู้บริหารบุคลากรในสังกัดรวมจำนวน12คนในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองยะลาและวงออเคสตราเทศบาลนครยะลาระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ในโอกาสนี้นายพงศ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเทศบาลนครยะลาโดยนำทุนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ท้องถิ่นและความหลากหลายของผู้คนในพื้นที่มาต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเมืองยะลาการศึกษาดูงานครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองระหว่าง2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาธารณะและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่จากตรังสู่ยะลาเมืองชายแดนใต้ที่ได้รับการยอมรับด้านการวางผังเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์การมาเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของยะลาในฐานะแหล่งเรียนรู้และต้นแบบการพัฒนาเมืองที่พร้อมแบ่งปันประสบการณ์สู่เครือข่ายท้องถิ่นทั่วประเทศ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Chinese Press One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนปืนปลอมผิดกฎหมาย
13: เริ่มมีอะไรข่าวว่าจับจงได้เหรอลือเนี่ยเก่งจริงๆเลยรู้ไรยังไงว่าเป็นปืนปลอมอ่ะ
14: ฉันว่ามันคล้ายๆปืนเด็กเล่นหลานฉันน่ะสิ
13: ไอ้ย่าแต่จงมันก็ใจกล้านะเอาปืนมาจี้คงลีนะเนี่ยที่อารมณ์เฮงเดียวเข้าไปช่วยไล่ทั้งอ่ะไม่งั้นยายคงนั่งอ่ะต้องเสียงังแน่ๆเลยแถมลีไม่ลีนี่เจ็บตัวอีกตั้งหากนะฮิ
15: กรณีโจรผู้ร้ายใช้จิตวิทยาขู่ให้คนกลัวด้วยการปล้นจี้โดยใช้มีดหรือปืนปลอมก่อเหตุกฎหมายว่าไว้ใครที่บังคับข่มขืนใจบุคคลอื่นให้ทำหรือไม่ให้ทำอะไรที่ไม่ควรที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทำลายทรัพย์สินหรือทำให้ชื่อเสียงเสียหายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการกระทำที่มีอาวุธผู้ที่ทำต้องโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินค่ะ
13: นั่งกังสุขจาริกามีให้ทำเยอะแยะมาขับมอเตอร์ไซค์วิ่งอย่างอาเลิมก็อะไรนี่นะใช่ไหมอาเลิมคงเก่งของว่า
14: ใช่ครับเฮีย
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ันพร้อมกันเมา
1: เ
0: ลย
1: เราเนี่ย
0: คร
1: ับ สี
0: สันกันมาดีครับยอมๆเอาเดิน
2: เหมือนคนเก่าเหมือนคนเก่านะ
0: ไม่ได้ออกออกมา

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสืบสานการแพทย์แผนไทยตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมโดยสปสช.ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดสรรงบประมาณรองรับโดยในปีงบประมาณ2569มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี2568ปัจจุบันการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยในระบบบัตรทองเป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานส่วนการบริการแพทย์แผนไทยครอบคลุมบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่าการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดและการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติขณะที่บริการทางการแพทย์ทางเลือกครอบคลุมบริการฝังเข็มหรือฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์สำหรับการเข้ารับการบริการนั้นประชาชนจะต้องอยู่ในกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดโดยบริการนวดประคบนวดและประคบอบสมุนไพรและพอกเข่าผู้รับบริการจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนเข้ารับการบริการซึ่งในกรณีบริการพอกเข่าที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อมหรือโรคลมจับโป่งแห้งเข่าและมีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปแพทย์แผนไทยในระบบบัตรทองไม่ใช่เพียงการเพิ่มทางเลือกในการรักษาแต่เกณฑ์เป็นการผสานภูมิปัญญาไทยเข้ากับระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษาการฟื้นฟูการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ประสงค์เข้ารับการบริการสามารถติดต่อหน่วยบริการประจำตามสิทธิหรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินและเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะสปสช.สนับสนุนงบประมาณเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในรูปแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกปท.ที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่ากองทุนสุขภาพตำบลปัจจุบันมีกว่า 7,700 แห่งทั่วประเทศซึ่งเป็นแหล่งทุนในท้องถิ่นให้ประชาชนหน่วยบริการหรือองค์กรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดการสุขภาพร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลปัจจุบันมีกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกปท.ดำเนินการไปแล้วกว่า 10,000 โครงการโดยใช้งบกปท.ในการดูแลส่งเสริมป้องกันยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ตัวอย่างเช่นจัดซื้อหน้ากากอนามัยผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าผลิตและแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่สร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและชุมชนเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนเช่นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุและคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานรวมไปถึงการป้องกันโรคติดต่อระบาดในพื้นที่การจัดให้มีการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดบ้านติดเตียงให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาวและการฟื้นฟูสุขภาพตามเกณฑ์ที่สปสช.กำหนดสุขภาพดีมีหลักประกันท้องถิ่นสร้างสรรค์กปท.สนับสนุนอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้จักกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นค่ะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSOหรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง
8: ปรับปรุงในส่วนหนึ่งถือเป็นการยอมรับความคิดอ่านซึ่งกันและกันย้ำอยู่เสมอว่าทางกว้างเดินได้สะดวกถ้าห้องกว้างก็นอนได้สะดวกถ้าใจกว้างก็มีโอกาสที่เราจะได้คิดได้อ่านร่วมกันถือเป็นธรรมถือเป็นวินัยวันนี้ได้นำในเรื่องคำว่ารู้จักคำว่าพอรู้จักคำว่าสันโดษเป็นยอดแห่งทรัพย์สันตุที่ปรมังสุขขังถ้าเราพอใจในส่วนที่เรามีความสามารถอยู่ก็เป็นทรัพย์อันประเสริฐเราเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วถ้าเราถือโอกาสเอาวันเวลาที่มีอยู่เท่ากันนี่แหละได้ใช้ชีวิตศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติก็แน่ใจว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อให้ท่านผู้ฟังรายการได้มีส่วนร่วมในช่วง15นาทีชั่วโมงแรกขอเชิญได้เลย2512313 2512313นั้น 251-2313 251-2314 251-2314มีความตั้งใจไว้ว่าเป็นเรื่องที่พยายามที่จะปรับปรุงรูปแบบของการนำเสนอรายการธรรมะก็เช้าอย่างบ่ายอย่างเย็นอย่างก็มีเวลาที่จะบรรยายตามอัธยาศัยอยู่เพราะถือเป็นเรื่องได้ฝึกได้อบรมมาอย่างนี้ อาจจะบอกว่าญาติโยมฟังแต่เรื่องเก่าๆไม่เห็นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะวันนี้ก็บอกแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกวันวันละกันวันละกันก็มีผู้ที่กรุณาอยู่ในส่วนที่รับผิดชอบร่วมกันก็นำเสนอโดยทีมงานของนาวเอกอาจารย์สมโพธิ์ผลเต็มและคณะลูกศิษย์ช่วยกันแล้วก็ป้อนข้อมูลเป็นรายวันเพื่อความสะดวกในการที่จะนำเสนอหมู่คณะในทางปฏิบัติบอกญาติโยมแล้วว่าได้ศึกษามาแล้วเมื่อบวช3ปีแรก4ปีแรกก็จบตามที่ตั้งใจนะเมื่อจบแล้วก็มาใช้ถ้ามีอะไรที่ติดขัดสงสัยก็ทบทวนใหม่ก็เชื่อว่าความกว้างขยายหรือละเอียดนั้นก็เป็นเรื่องผู้สนใจที่จะต้องทบทวนและตรวจถามซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นรายการเจริญธรรมนั้นตั้งใจนะใจมันดีขึ้นทุกรูปแบบนะเจริญพร
9: ขอกราบนมัสการหลวงพ่อครับ
8: เจริญพรมีอะไรแต่หัวค่ำเลยวันนี
9: ้ก็เมื่อคืนที่ผมหลับไปก็วันนี้ไม่ได้หลับก็แต่เ
8: รา
9: เล่นโท
8: รเอารัดเอาเปรียบถึงขนาดนั้นนะ
9: ก็มันไม่ค่อยสบายเป็นหวัด
8: อ้าวไม่เป็นไรงั้นก็รักษาสุขภาพให้ดี
9: ครับขอนมัสการครับที่บอกไปรักษาสุขภาพผมก็สุขภาพไม่ค่อยจะดี
8: ไม่เป็นไรก็ยอมรับนะใช้คุ้มกันแล้วกัน
9: ครับ
8: ใช้คุ้มอย่าไปเกรงว่ามันจะตายง่าย
9: คร
8: ับ ใช้มันคุ้มแล้วก็พักให้มันพอ
9: คร
8: ับ ใช้พอพักให้พอแล้วก็รับประทานให้พอ
9: ครับ
8: ดูแลใจใสให้พอ
9: คร
8: ับ อยู่ก็พร้อมไปก็พร้อมท่องคาถาไว้ทุกวัน
9: ครับ
8: มีอะไรวันนี
9: ้ก็ผมได้ฟังหลวงพ่อกำลังอธิบายถึงธรรมะเกี่ยวกับรากเหง้าของอกุศลนี่หลวงพ่อ
8: เจริญพร
9: คำว่ารากเหง้านี่ฟังดูแล้วเผินๆเ
8: หมือ
9: นจะไม่ค่อยลึกซึ้งหลวงพ่อนะครับ
8: เจริญพร
9: แต่ผมมานึกๆแล้วว่าลึกซึ้งมากรากเหง้านี่ผมมาฟังดูอย่างนี้หลวงพ่อนะ
8: เจริญพร
9: ว่าไอ้ต้นไม้บางสิ่งบางอย่างพืชบางสิ่งบางอย่างนี่อย่างข้างบนนี้มันก็ตายหมดแล้วท่านรากเงาเขายังอยู่นี
8: ่เชิญพร
9: พอเขาได้ความชุ่มชื้นจากสิ่งที่ช่วยให้เขาเกิดขึ้นมาอีกเขาอาจจะเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าอย่างนี้
8: เชิญพร
9: ครับรากเงาของตนวันนี้หลวงพ่อก็คุยเรื่องสันโดษ
8: เชิญพร
9: ครับแต่สันโดษนี่คล้ายๆกับว่าความพออยากได้ใช่ไหมครับ
8: ก็พออยากได
9: ้ละเอียดให้ลึกซึ้งลงไปอีกนี
8: ่พออยากได้คงไม่ใช่มาก
9: ยินดีใช่ไหมครับ
8: ยินดีเท่าที่ได้เมื่อแสดงความสามารถสุดความสามารถก็ต้องยอมรับความสามารถของตัวเองนะ
9: ครับคราวนี้หลวงพ่อครับ
8: ไม่ได้แบมือคอนะ
9: ยินดีเท่าที่ได้นะครับ
8: เจริญพร
9: ยินดีในสิ่งที่มีอยู่เนี่ย
8: ก็ถูกต้องแล้ว
9: เหมือนกันไหมครับ
8: เพราะเราสุดความสามารถมันก็มีอยู่เท่านี้แหละคือดึงเสียงแล้วดึงเสียงอีกมันก็ได้เท่านี้ก็ต้องพอใจตัวเองแหละเจริญพรมันก็สุดความสามารถแล้วนะ
9: ครับ
8: มีอะไรต่อ
9: ก็ผมก็ฟังดูแล้วก็คุยมาปาลบกับหลวงพ่อเพื่อให้รู้ว่าผมก็ยังฟังหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆครับเว้นแต่บางครั้งที่ร่างกายก็อ่อนแอผอยลงไปก็หลับก็ไม่ได้ฟัง
8: ตั้งใจที่บอกหลับก็จะตื่นขึ้นมาฟัง
9: ครับ
8: หลับแล้วก็จะตื่นขึ้นมาฟังตั้งใจไว้หน่อย
9: ต้องต
8: ั้
9: งใจอย่างน
8: ั้
9: น
8: มันต้องตั้งใจงั้นมันไม่มีสีมีสันนะ
9: คร
8: ับ ไม่เป็นไร
9: ครับ
8: มีคนเดียวก็ยังดีไม่เสียหายอะไรหรอก
9: คร
8: ับก็เป็นนั้นว่าเข้าใจนะคำว่าพอคำว่าพร้อมคำว่าสะดวกดี
9: ครับและคำว่ายินดีในสิ่งที่มีอยู่จะไหมครับ
8: เชิญพร
9: ครับ
8: สันตุที่ปรมังสุขังเป็นยอดของทรัพย์
9: ครับ
8: ที่มันเดือดร้อนทุกวันเนี่ยคือเท่าไหร่ก็ไม่พอ
9: คร
8: ั
9: ครับ
8: เท่าไรก็ไม่พร้อม
9: ครับ
8: เท่าไรก็ไม่สะดวก
9: ครับ
8: เลยมันไม่ถึงเมืองพอจะไปเมืองเลยทุกรายการ
9: ครับ
8: ไปถึงเมืองเลยเลยนะ
9: ไปถึงเมืองเลย
8: ไปถึงเมืองเลยทุกรายการ
9: เมืองเลยที่ติดอยู่กันนานเลยใช่ไหมหลวงพ่อครับ
8: เชิญพร
9: ครับ
8: ก็ยังดียังถึงเมืองเลย
9: ครับ
8: ก็เป็นบุญกุศลกัน
9: ครับ
8: ก็พยายามมีโอกาสเราตื่นขึ้นมาสร้างสีสัน
9: ครับ
8: เพื่อความเป็นมงคลซึ่งกันและกันเพ
9: ื
8: ่อความเจริญต่อกันนั่นนะ
9: ครับคราวนี้เมื่อกี้หลวงพ่อก็ได้บรรยายเทศเมื่อกี้ว่าเป็นอัมพฤกษ์มั่งตายมั่งแบมือมั่งขอทานบ้าง
8: สามประเภท
9: ข้าวสารตุถีไหมครับพ่อคร
8: ับ อ๋ออันนั้นต้องให้ใช้ปัญญาไม่ได้ชั้นตุถีพูดถึงว่าประเภทแบมือเนี่ยมีอยู่สามอย่าง
9: ครับ
8: อันหนึ่งก็เรียกว่าตายต้องลดน้ำ
9: ครับ
8: สองเอามุกเอาพาด
9: ครับ
8: สามว่าเราไปเดินหาขอตรงโน้นตรงนี้อ่ะ
9: ครับ
8: ก็ถ้ามันสมบูรณ์ก็ไม่ว่าก็ได้ถ้าไม่สมบูรณ์ยังพอว่า
9: ครับ
8: ไอ้ที่สมบูรณ์ยังไม่ควรทำอย่างนั้นนะมันต้องออกแรง
9: ครับ
8: อย่าเป็นกินแรงคนอื่น
9: ครับ
8: ต้องบอกกันอยู่เสมอแม้คนให้ก็จะไปสนับสนุนให้คนเป็นโจร
9: ครับ
8: มันต้องสมน้ำสมเนื้อนะ
9: ครับขออภัยนะครับ
8: ตอนเขาได้ออกแรงหน่อย
9: ครับ
8: ไม่ใช่เขาแบมือได้เลยนะ
9: ครับบางคนก็มีเยอะแยะแล้วก็ยังไปเที่ยวไหว้ขออีกก็มี
8: โอ้เยอะแยะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่ากันส่วนหนึ่งนะ
9: ครับก็สับคำว่าสันตุทีจึงได้หลวงพ่อนะ
8: อ๋อสันตุที่ปรมังสุขขังมันไม่มีความสุขตรงไม่รู้จักคำว่าพอดีหรือสันโดษนั่นแหละ
9: ครับ
8: แต่ไม่ได้หมายความเป็นคนมักน้อยขี้เกียจ
9: ครับ
8: ไม่ใช่
9: คร
8: ับ พระเจ้าเน้นให้อุทธาตาวินทะเตทนังต้องขยันมันถึงจะได้ทั้งทรัพย์ทั้งคดีโลกคดีธรรมนะ
9: ครับ
8: เจริญพร
9: ปรมังสุขขังนี่หมายความว่าย
8: อดยอดแล้วนะถึงจะเป็นยอดของความสุขนะ
9: ครับ
8: เจริญพร
9: ผมก็ต้องขอกราบนมัสการหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งแล้วขออนุโมทนาในส่วนบุญของหลวงพ่อที่สัพพทานังธรรมทานังที่นาติท่านพ่อครับ
8: เจริญพร
9: ผมขอกราบนมัสการเพื่อให้ท่านผู้อื่นได้เข้าสายมาพูดในรายการเมื่อนะครับ
8: เชิญพร
9: ครับขอกราบสมัชชาครับ
8: ขออนุโมทนาโยมดอนเมืองก็เพื่อนครูคิดมิดยามดึกมีคนเดียวก็ยังดีไม่เป็นไรอย่างไรก็เป็นเรื่องของความตั้งใจว่ามนุษย์นั้นแต่เรามีความตั้งใจจะทำอะไรต่อให้อย่างไรเราก็ต้องทำเพื่อความเป็นธรรมกับตัวเราเองความเป็นธรรมนั้นเกิดตรงที่เราเข้าใจตัวเองและก็พยายามทำตัวเองให้ได้ประโยชน์กับตัวเองให้มากขึ้นเขาถือว่าเป็นการย้อนสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วปัดฝุ่นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่เป็นทิศทางหนึ่งที่พอให้เรานั้นมีโอกาสปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีได้ท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ตื่นขึ้นมาได้ยินได้ฟังแม้ว่าจะเข้าสายหรือไม่เข้าสายก็ไม่เป็นไรถือเป็นความตั้งใจทำนั่นเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เรานั้นใช้ความละเอียดของกับชีวิตตัวเองให้มากขึ้นถ้าเราใช้ชีวิตตัวเองให้ละเอียดมากขึ้นเราก็จะเห็นความเป็นธรรมกับตัวเองมากขึ้นถึงบอกไม่ต้องไปเรียกร้องหาความสุขจากใครเพราะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเราแล้วนะเจริญพร
10: กับนมัสการหลวงพ่อค่ะ
8: เจริญพร
10: หลวงพ่อผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยอยู่ในเพศคฤหัสถ์เนี่ยเขาสามารถปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นได้ไหมคะ
8: ไม่มีเพศไม่มีวัยไปได้ตามฐานะแห่งตนไม่ถูกยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีพระไม่มีเณรไม่มีเถรไม่มีชีไม่มีบุรุษสตรีการทำคุณงามความดีเพื่อไปสู่จุดทางหลุดพ้นนั้นมีศักดิ์มีเหตุมีผลเท่ากันไม่เคยยกเว้นหญิงชายเขาเราท่านคอยตั้งใจจะรับผิดชอบตัวเองความดีงามย่อมเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ
10: ค่ะแล้วทางใดยากง่ายกว่ากันคะหลวงพ่อ
8: มันก็ไม่ได้ว่ายากหรือง่ายมันอยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละคนนะความตั้งใจของแต่ละคนถ้ามีความตั้งใจเป็นพื้นฐานที่ดีงามอยู่แล้วก็เชื่อว่าไม่ว่ายากแล้วก็ไม่ว่าง่ายนะ
10: กับเขาก็คุณหลวงพ่อค่ะ
8: เชิญพร
10: นมัสการลา
8: เชิญพรคอยตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่าไปว่าบุญน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยอย่าไปพูดอย่างนั้นก่อนก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปออกตัวออกบุญน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยนะอย่าไปออกตัวตรงนั้นให้ตั้งใจที่จะรับผิดชอบตัวเองนะว่าเรานั้นเกิดมาทั้งทีถ้าเอาดีไม่ได้มันก็ต้องเกิดมาทำไมถ้าเอาได้ไม่ดีมันเกิดมาทำไมมันต้องเอาดีให้ได้เอาได้ดีจากสิ่งที่มีอยู่ไม่มากก็น้อยนะ ก็เราก็ไม่ใช่ประเภทพิกลพิการอะไรแม้แต่คนพิกลพิการก็ยังเป็นฐานะตัวอย่างพิการทางตาก็ยังเป็นอาจารย์จบด็อกเตอร์ได้พิการทางมือยังสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างนี่เรามีครบทุกอย่างทำไมเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรท่านผู้ฟังที่เข้าสายมาท่านหนึ่งท่านพิการทางตาท่านไม่ได้มีความรู้สึกว่าท่านบกพร่องในส่วนใดท่านได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับคนธรรมดานะเรามือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งถึงบอกตัวเองว่าเตี้ยก็เตี้ยในส่วนตั้งใจจะรับผิดชอบตัวเองอยู่เรื่อยนะเจริญพร
11: นมัสการครับท่านผมภาสกรจากนนทบุรีครับ
8: เจริญพร
11: ครับผมก็เป็นแฟนรายการธรรมะร่วมสมัยแล้วก็ฟังของท่านเรื่อยมานะครับ
8: เจริญพรขอบคุณอนุโมทนา
11: ครับฟังแล้วผมก็ชื่นใจที่ต้นรายการที่ท่านพูดเรื่องการควบคุมความโกรธเนี่ยนะ
8: เจริญพร
11: มันก็คือพอนั่นเราก็ทำได้แล้วท่านแต่พอเห็นหน้าจริงๆก็มันกดไม่ได้ไม่รู้จะทำไงท่าน
8: ก็ข่มฟื้นข่มฟื้นข่มฟื้นเอา
11: ครับ
8: ทั้งข่มทั้งฝืนทั้งหักห้ามใจตัวเองว่าเอาไม่เป็นไรเขาต้องมีส่วนดีอยู่บ้างล่ะ
11: คร
8: ับ เขาต้องมีส่วนดีอยู่บ้างไอ้เราไม่ชอบมันก็เลยไม่พอใจกับเขาพอไม่พอใจก็เลยโกรธต่อ
11: คิดจะให้คิดว่าเขาต้องมีส่วนดีอยู่
8: บ้างแน่นอนพรเขาต้องมีส่วนดีอยู่แน่
11: เขาต้องมีส่วนดีอยู่บ้าง
8: เราไม่ชอบไม่ชอบใจแต่ส่วนหนึ่งของเขา
11: ผมก็พยายามท่องหลายๆอย่างบางทีก็โกรธโง่บ้างโมโหก็บ้าอะไรต่ออะไร
8: แต่ต้องมองเห็นความดีเขาจงได้นะครับ
11: ครับแล้วท่านครับผมก็พูดง่ายว่าเพิ่งแค่ว่าจนอายุถึง40เนี่ยผมถึงจะมาเข้าใจว่าจริงๆหลักของศาสนาเนี่ยอยู่ที่พระไตรปิฎกพระธรรมวินัยอ่ะเพราะว่าผมก็ติดอยู่กับพิธีกรรมมาตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะว่าที่บ้านนี่เป็นดนตรีไทยแล้วก็มีการไหว้ครูมีการอะไรต่ออะไรใบสีติดอยู่ตรงนั้นนะฮะกว่าจะมาหลุดเอานี่ก็เพิ่งมาฟังรายการธรรมะรุ่นใหม่แล้วก็มาฟังรายการของท่านพระอาจารย์เนี่ยถึงรู้ว่าอ๋อมันที่จริงมันอยู่ที่พระไตรปิฎกแล้วก็อยู่ที่การปฏิบัติใช่ไหมฮะท่าน
8: เจริญพรก็ทุกส่วนก็เป็นความดีค่อยไต่เต้าทีละขั้น
11: ครับครับ
8: ค่อยเลื่อนทีละตำแหน่งค่อยเลื่อนมาเรื่อย
11: ๆค
8: ่อยยกกับมัน
11: ครับนี่ผมก็เลยได้แบบว่าไตรปิฎกฉบับซีดีลอมนี่สะดวกมากคร
8: ับ เจริญพรก็สะดวกเหลือเกินอันนี้เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมกัน
11: ครับ
8: ถือง่ายใช้คล่อง
11: ก็อยากให้กำลังใจท่านนะครับผมอยากจะไปนมัสการท่านที่วัดด้วยไม่ทราบว่าช่วงไหนจะสะดวกครับวันตอนช่วงเย็นๆเนี่ยมี
8: ปกติก็แล้วแต่โอกาสก็อยู่ปกติไม่มีอะไรก็อยู่วัดวัน
11: นะครับ
8: เช้าสายบ่ายเย็นจะวันมีความจำเป็นก็ออกไปถ้าไม่จำเป็นอะไรก็อยู่วัด
11: ครับครับก็ยังไงคือพูดง่ายว่าผมก็ฟังอยู่ทุกวันนะครับ
8: ขอบคุณ
11: ว่าคือแบบเป็นพลังเนี่ยเพราะว่าคืออยากจะฟังท่านผู้รู้ที่อย่างผู้อาวุโสเนี่ยให้ความเห็นมากกว่าเพราะว่าท่านมีประสบการณ์ชีวิตมากอย่างเงี้ยก็ได้ประโยชน์นะฮะเปิดสายอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ฟังก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างครับขอบคุณท่านครับ
8: ก็พยายาม
11: ครับสวัสดีครับท่าน
8: เจริญพรก็ขออนุโมทนาไว้เจริญพร
12: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา
13: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณังกุสะละสุปะสัมปะดาสัจจตปริโยทปนังเอตังพุทธานัสสะนันติอิมัสสะธัมมะปริยายยัสสะอัตโธสาทายสมันเตหิสัจจังธัมโมโสตัปโปตินะบัดนี้ อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในสถานที่นี้อันว่าโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะชี้ช่องทางให้พวกเราทั้งหลายพากันเดินทางไปในทางที่ถูกและในทางที่ควรหากเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของเราไม่รู้จะเอาประโยชน์ตรงไหนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เมื่อแก่แล้วเราก็จะต้องได้รับความทุกข์เขาเรียกว่าแก่เมื่อความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นและเมื่อเวลาที่ดับชีพทำลายขันก็ไม่มีอะไรที่จะติดตนตามตัวเราไปเมื่อเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีชีวิตแต่ละวันเราสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเมื่อเรามาได้รับคำสั่งสอนจนกระทั่งรู้ว่าอะไรคือศีลอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ความสามารถของเราปฏิบัติตามที่เราจะกระทำได้เราจะรักษาศีล5ศีล8ความเป็นคฤหัสถ์เราจะรักษาศีล10 227ในความเป็นพระภิกษุสมณเณรก็ย่อมได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเปิดหนทางไว้ให้หมดแล้วหรือเราจะมีความเพียรยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็ทำสมาธิกันบ้างก็ทำได้มากบ้างก็ทำได้น้อยก็สุดแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนั้นๆทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็สามารถทำชีวิตของเรานี้ให้เป็นประโยชน์ได้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็พยายามที่จะพิจารณาถึงความเกิดดับที่พระองค์ทรงตรัสถึงวิปัสสนานั้นไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความบรรลุในที่สุดถ้าใครมีความสามารถทำถึงขั้นนั้นเขาก็จะบรรลุธรรมสมเจตนานี่คือความวิเศษของคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาพระเทพเจติยาจารย์มาในวันนี้ด้วยการนิมนต์ของท่านเจ้าคุณพระมหาถาวรเพื่อที่จะได้มาแสดงธรรมเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฉลองสิริราชสมบัติในครั้งนี้ปรากฏว่ามีประชาชนนับแสนนับล้านรวมตัวกันถวายพระพรนอกจากนั้นก็ยังมีพระราชอาคันตุกะมาจากประเทศต่างๆถึง26ประเทศต่างก็มาอวยพรให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราการที่พระองค์ได้ครองราชสมบัติ60ปีนั้นพระองค์ได้เสียสละทั้งร่างกายจิตใจเพื่อให้ พระสกะนิกรประชาชนชาวไทยประสบความสุขสิ่งใดที่ขัดข้องพระองค์ได้ทรงแก้ไขนอกเหนือจากนั้นในส่วนธรรมะพระองค์ก็สนับสนุนเช่นลงทุนให้พระเรียนมหาปริญญาซึ่งทรงพิจารณาเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาบาลีหากว่าเราไม่รู้จักภาษาบาลีเราก็จะไม่ทราบซึ่งถึงคำสอนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นทั้งในปริยัติและปฏิบัติพระองค์จะได้ทรงเสียสละอันยิ่งใหญ่บริจาคพระราชทรัพย์เพื่อที่จะให้เป็นต้นทุนของการดำเนินงานเกี่ยวกับพระปริยัติธรรมเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สามประเภทคือพระปริยัติธรรมพระปฏิบัติธรรมและพระปฏิเวทธรรมในทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระปริยัติธรรมนั้นก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไปสาวกกำหนดจดจำเป็นแบบฉบับตำรับตำราที่เรียกว่าพระไตรปิฎกมี 84,000 พระธรรมขันธ์และพระปฏิบัติธรรมนั้นคือเรามีกายมีใจมีศรัทธาได้ฟังพระปริยัติธรรมแล้วก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างสมแก่ความสามารถของแต่ละบุคคลอันนั้นถือว่าเป็นปฏิบัติธรรมพระปฏิเวทธรรมนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมแล้วผลก็เกิดขึ้นสมควรแก่การปฏิบัติปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยบ้างก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบ้างก็ได้สำเร็จเป็นสกิทาคานาคาพระอรหันต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นพระองค์ได้ทรงเสด็จไปศึกษาธรรมะจากพระเถรานุเถระทั่วประเทศไทยและพระองค์ก็ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนามาเป็นลำดับแม้กระทั่งพระองค์ได้ทรงเสียสละได้อุปสมบท เป็นพระภิกษุเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงแก่นธรรมแสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยนั้นได้ทรงปฏิบัติครบถ้วนบริบูรณ์สมแล้วที่พระสกะนิกรชนจำนวนเป็นล้านล้านคนได้ออกมาแสดงความจงรักภักดีตลอดจนกระทั่งได้แส่ซ้องสรรเสริญในที่ต่างๆไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแม้ต่างประเทศก็ยังได้ยินเสียงแส่ซ้องอันนี้ไปทั่วโลกอาตมาเองอยู่ที่ประเทศแคนาดาเสียงเหล่านี้ก็ดังไปถึงประเทศแคนาดาสถานีโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีก็ได้ตีข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงชื่อว่าอินเตอร์เนชั่นแนลพระองค์ได้เป็นกษัตริย์ที่โลกยอมรับดังนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้แสดงมานี้เพื่อให้เข้าใจถึงว่าพระธรรมคำสอนนั้นไม่ได้สอนเฉพาะแต่ใครเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนทั่วไปทั้งหมดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนหรือว่าเป็นคนมั่งมีหรือจะเป็นยาจกวันในพกหรือจะเป็นเศรษฐีกหบดีราชามหากษัตริย์ธรรมะของพระองค์ได้ส่งเข้าไปสู่ใจของมวลมนุษย์ชาติเหล่านั้นเมื่อบุคคลผู้ใดมีบุญมีวาสนาท่านจึงได้เปรียบ คนที่ในโลกนี้มีอยู่เหมือนกันกับดอกบัวสี่เหล่าเหล่านึงนั่นที่เกิดขึ้นมาก็เป็นพักษาแห่งปลาและเต่าในเหล่านี้ท่านเปรียบเหมือนกับปะทะปรมะบุคคลที่ไม่อยากฟังบุคคลที่ไม่อยากปฏิบัติบุคคลที่ไม่มีศรัทธาคนเหล่านั้นถือว่าเกิดขึ้นมาเสียชาติเปล่าๆหรือว่าเกิดขึ้นมาไม่ได้อะไรเลยนอกจากนั้นยังแบกความทุกข์ตามไปในชาติต่างๆอีกด้วยแล้วยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเป็นดอกบัวที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในกลางน้ำซึ่งในบาลีบอกว่าเป็นเนยยะหมายความว่าเริ่มมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของดีของวิเศษอย่างจริงแท้เขาเหล่านั้นได้พากันพยายามที่จะมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างเขาเหล่านั้นได้กลายเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพวกที่เรียกว่าเป็นเนยยะนั้นเขาได้มีสิ่งที่เขาจะต้องทำคือการทำบุญให้ทานกองการกุศลตรวจมนต์ภาวนาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาตลอดจนกระทั่งการสร้างวัดวาอารามตลอดจนกระทั่งการสนับสนุนตักบาตรทำบุญก็แล้วแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าเขามาพิจารณาเห็นแล้วว่าการที่เกิดมานี้ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วแล้วกันก็ต้องตายแต่นี้ตายก็ไม่ใช่ตายไปเฉยๆต้องเกิดใหม่เขาเรียกว่าเป็นภพเป็นชาติที่จะต้องเกิดต่อไปการที่จะเป็นภพเป็นชาติเกิดต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราท่านทั้งหลายจะเป็นพระราชามหากษัตริย์จะเป็นเศรษฐีกหบดีจะเป็นยาจกวันิพกมีสิ่งเดียวที่จะต้องเหมือนกันก็คือความตายและมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือต้องเกิดมาใหม่การเกิดมาใหม่นั้นถ้าหากว่าทำความไม่ดีเขาจะไปเกิดในอบายอบายนั้นมีสี่คือสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้พวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกอบายทั้งสี่นรกถ้าหากว่าเขาเป็นเนยยะหมายความว่ามีศรัทธาและปฏิบัติความดีแล้วเขาจะไม่ไปสู่อบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายอะไรเหล่านี้แล้วเขาจะมาเกิดอีกก็คือเป็นมนุษย์แล้วเขาก็จะมีศรัทธาต่อไปอีกยกตัวอย่างเช่นสองพี่น้องสองพี่น้องเนี่ยเขาได้ไปทำสวนอ้อยอยู่ในป่าการทำสวนอ้อยในเมื่อเวลา 2,000 กว่าปีมานั้นกิจที่จะต้องไปหีบเอาน้ำไม่มีเมื่อเวลาตัดโคนแล้วพอตัดปลายน้ำก็ไหลจกในวันหนึ่งน้องชายได้ไปที่สวนอ้อยตัดอ้อยมาสองลำเพื่อตัวลำหนึ่งแล้วก็เพื่อพี่ชายลำหนึ่งมาถึงระหว่างทางได้มาพบพระประเจกกระโพดมีศรัทธาต้องการอยากจะถวายน้ำอ้อยจึงได้ตัดปลายอ้อยน้ำอ้อยก็ไหลลงไปในบาทของท่านพระประเจกแล้วเธอก็คิดว่าพี่ชายก็ควรจะได้บุญอันนี้ด้วยอยากระนั้นเลยเราตัดอ้อยของพี่ชายนี้ถวายแก่ท่านพระประเจกโพธิ์แล้วพระประเจกโพธิ์ก็ให้พรส่วนทางน้องชายนั้นเขาอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็กลับไปบอกพี่ชาย ว่าฉันได้เอาอ้อยทำบุญให้พี่แล้วพี่จะอธิษฐานยังไงก็สุดแล้วแต่เธอพี่ชายก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วไม่ต้องการจะไปเกิดอีกหลายชาติแล้วทั้งสองพี่น้องต่างคนก็ต้องตายไปเมื่อพี่ชายและน้องชายนั้นก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นเศรษฐีพี่ชายก็ไปเกิดเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อไปฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปส่วนน้องชายนั้นได้สร้างวัดขึ้นมาถวายแก่พระพุทธเจ้าเธอได้สร้างกุฏิก็เรียกว่าคันธกุฏิถวายพระพุทธเจ้าคือว่ากุฏิไม้หอมซึ่งวิจิตรพิสดารหมดเงินไปถึง45โกฏให้ถวายพระพุทธเจ้าเมื่อสร้างกุฏิเสร็จแล้วเธอก็อาราธนาพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมและเธอก็ได้เอาเพชรพลอยทับทิมเท่าก้อนส้มโอก็แสดงว่าเป็นพลอยทับทิมที่ใหญ่มากแล้วก็มีค่าสูงสุดเอาไปติดกันเทศในขณะนั้นยังมีโจรก็ปลอมตัวเข้าไปฟังเทศด้วยเมื่อเข้าไปฟังเทศไอ้โจรมันก็ขยับไปเรื่อยเพื่อที่จะขยับไปเอาทับทิมเม็ดนั้นในขณะนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เห็นโจรกำลังเดินมาและกำลังจะเอาก็ถามเศรษฐีว่าเศรษฐีเสียดายไหมเศรษฐีก็บอกว่าไม่เสียดายไม่เสียดายก็ให้มันไปเศรษฐีก็เลยได้อธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าเกิดชาติใดชั้นใดทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ใครแล้วคนนั้นก็เอาไม่ได้ต่อมาอีกชาติหนึ่งก็มาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเธอได้ชื่อว่าโชติยะเศรษฐีเพราะมีปราสาทที่ไม่ต้องใช้ตะเกียงไม่ต้องใช้ไฟแต่สามารถมีความสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีใครที่จะมีความร่ำรวยไปเท่ากันกับโชติยะเศรษฐีพระเจ้าชาติศัตรูก็มาคิดว่าไอ้หมอนี่มันดีกว่าเราจะต้องยกทหารไปยึดปราสาทของมันในขณะนั้นโชติยะเศรษฐีไปนั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้า

เศรษฐีก็ถามว่าเธอซ่องสุมไพรพลอยู่เพื่ออะไรโชติยะเศรษฐีก็ตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ได้สะสมไพรพลแต่ไพรพลเหล่านั้นเกิดจากบุญพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงยืนยันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเศรษฐีก็เลยมีจิตใจสมเพชว่าเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินแล้วทำไมถึงมีความโลภถึงขนาดนี้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นก็จะมาแย่งเอาเศรษฐีก็เลยขอบวชแก่ที่พระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือเนยยะคือหมายความว่าผู้ที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้ที่มีศรัทธาอยู่ในเวลานี้เขาเรียกว่าเนยยะดอกบัวเกิดแล้วอยู่ที่กลางน้ำและยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเกิดอยู่ที่เสมอน้ำเกิดอยู่ที่เสมอน้ำนั้นพร้อมแล้วที่จะสำเร็จในปัจจุบันชาติเพราะอะไรเพราะว่าได้สะสมวาสนาบารมีมาเต็มที่ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าการทำสมาธินี้เพื่อประโยชน์อะไรการทำสมาธินั้นเพื่อประโยชน์สะสมพลังจิตพลังจิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพลังจิตจะเกิดขึ้นได้จากความเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วพลังจิตก็เกิดตามมาด้วยในแต่ละครั้งที่เราทำสมาธินั้นพลังจิตจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในจิตฝังสนิทอยู่ในใจเป็นการถาวรเราทำกี่ครั้งก็ตามพลังจิตจะเข้าไปฝังสนิทอยู่ในใจของเรานั้นทุกครั้งพลังจิตเหล่านี้จะเพิ่มจะเติมจะเพิ่มจะเติมขึ้นไปเรื่อยจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานดังนั้นโชติยะเศรษฐีเธอได้เป็นเนยยะมาตั้งแต่ชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสปเธอก็ได้มีพลังจิตต่อมาจนกระทั่งถึงโชติยะเศรษฐีและเธอก็มาฟังธรรมจบธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุการที่จะบรรลุเช่นนั้นเพราะได้สะสมมาก่อนแล้วเราท่านทั้งหลายการสะสมสมาธินั้นต้องเข้าใจนะว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อสะสมพลังจิตพลังจิตนั้นมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างพลังจิตนั่นแหละคือบุญวาสนาบารมีครบถ้วนอยู่ในพลังจิตเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นจึงได้ชื่อว่าเรากำลังปฏิบัติแปดมรรคแปดข้อที่แปดนั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นคือสมาธิที่ถูกต้องไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมากเกินไปก็ไม่ใช่มรรคแปดน้อยเกินไปก็ไม่ใช่มรรคแปดพอดีพอดีถึงจะใช่มรรคแปดที่ท่านได้แสดงไว้ว่าสัมมาสมาธินั้นมีฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธินี้เองที่จะได้สะสมสร้างสมพลังจิตนอกเหนือเกินไปเช่นอย่างอรูปฌานนั่งสมาธิสบายมากเกินไปโดยที่ใช้เวลานานเมื่อใช้เวลานานแล้วการสร้างฌานหรือว่าการเป็นอรูปฌานนั้นจึงได้ถูกสูบกินพลังจิตที่ตนได้ทำไว้อยู่นั่นไปซะเป็นจำนวนมากบางคนที่ทำไปก็เกิดการคลั่งไคล้เกิดความเสียสติเกิดเข้าใจตัวเองผิดเพราะว่าในอรูปฌานนั้นมันละเอียดมากเรียกว่านิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นอากาศธาตุเป็นสิ่งที่ลึกลับเป็นสิ่งที่ซึ้งซึ้งมากก็เลยเข้าใจว่าตัวนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นเกิดทิฏฐิเกิดมานะ

0: ไม่เข้าใจพยายามอวดตัวอวดตนว่าเหล่านี้ได้สำเร็จแล้วแต่ความจริงแล้วนั้นผู้ที่สำเร็จเขาไม่ได้ไปอวดที่ไหนยกตัวอย่างเช่นนายกามนิตนายกามนิตนั่นน่ะเขาไปแสวงหาพระพุทธเจ้าเมื่อเขาผิดหวังแล้วเมื่อเขาผิดหวังแล้วเขาก็ไปแสวงหาว่าจะไปพบพระพุทธเจ้าที่ไหนในวันนั้นเขาได้พบพระพุทธเจ้าที่บ้านนายช่างหม้อพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงพระนิพพานให้นายกามนิตฟังนายกามนิตก็บอกว่าโอ้แสดงธรรมอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดอกเขาก็เลยหนีไปพบพระมหากัสสปะพระมหาเขาก็ถามพระมหากัสสปะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระมหากัสสปะจึงรู้ว่านอนอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้านี่คือแสดงให้เห็นว่าผู้ที่บรรลุนั้นเขาจะเป็นผู้รักษาความดีไว้อย่างเยี่ยมยอดและจะเป็นผู้เข้าใจต่อเหตุผลมีการรับผิดชอบสูงมีเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เข้าสู่อรูปฌานมากนั้นมันจะกลายเป็นการเสียสติมีมากมายที่บังเกิดความวิปลาสตลอดจนกระทั่งเกิดวิปัสสนูปกิเลสสิ่งเหล่านั้นที่ควรระมัดระวังเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับอะไรบำเพ็ญเอาใจของพระองค์นั่นเองแล้วก็ชาติใดก็ชาตินั้นชาติใดก็ชาตินั้นมีแต่ทำสมาธิสมาธิเหล่านั้นก็ผิดพลังจิตให้พระองค์สี่อสงไขยเพียงพอจนกระทั่งได้ตรัสรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่ามรรคแปดมรรคแปดนั้นไม่มีความสำคัญยิ่งหนักหนาเพราะว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางกลางคำว่าหนทางกลางนั้นถ้าเราจะแปลให้มันตรงตัวก็เรียกว่าหนทางพอดีคือสิ่งที่จะสำเร็จต่างๆเนี่ยสำเร็จด้วยความพอดีไม่ใช่มากเกินไปแล้วสำเร็จไม่ใช่น้อยเกินไปแล้วสำเร็จพอดีจึงจะสำเร็จเราลองคิดพิจารณาดูว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรามีข้าวเป็นยุ้งเป็นฉางเรามีข้าวเป็นกระสอบมีข้าวมากมายอาหารแต่เวลาเราเอาเข้าปากเนี่ยมันต้องพอดีช้อนเข้าปากมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้พอดีฉันใดก็ฉันนั้นสัมมาสมาธิจึงเป็นส่วนที่สามารถสะสมพลังจิตจนกระทั่งสามารถได้บรรลุในธรรมข้อนั้นๆจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิจะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้ทั้งเจ็ดข้อเหล่านั้นบรรลุผลเราอยากจะยกตัวอย่างอีกสักท่านหนึ่งคือนางวิสาขานางวิสาขานั้นได้สำเร็จพระโสดาบันตั้งแต่เมื่ออายุเธอได้7 ขวบและนางวิสาขาก็ยังต้องมาแต่งงานแต่งงานแล้วก็ไปแต่งงานกับคนนอกศาสนาซะอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งพระมาบิณฑบาตเมื่อพระมาบิณฑบาตแล้วเขารู้ว่านางวิสาขาเป็นอริยะบุคคลเนี่ยต้องใส่บาตรแน่แต่ขณะนั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติพ่อผัวอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสจึงหันหลีกไปอีกทางหนึ่งเพื่อให้พ่อผัวได้เห็นพระแต่พ่อผัวก็ทำเป็นมองไม่เห็นนางวิสาขาจึงได้นิมนต์พระบอกว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดค่ะพ่อผัวของฉันกินของเก่าอยู่เท่านั้นเองเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวจัดการไล่นางวิสาขาออกจากบ้านแกมาด่าฉันต่อหน้าพระอย่างนี้ใช้ไม่ได้นางวิสาขาเ ธอได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเธอมีพลังจิตพอเพียงเธอไม่โกรธเธอยังมีสติเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ต้องไปตามที่พ่อผัวไล่เธอก็ได้ถามพ่อผัวว่าพ่อไล่ฉันด้วยเหตุอันใดเศรษฐีก็บอกว่าก็มึงบอกว่ากูกินเข้นี่วะไม่ใช่นะการที่ฉันนิมนต์พระว่าพ่อผัวของฉันกินของเก่าคือกินบุญเก่าไม่ใช่ว่ากินเข้อ๋ออย่างนั้นล่ะเหรอนางวิสาขาเห็นได้ทีก็ทำท่าจะหนีไปละเมื่อไล่ฉันก็ไปแต่นางวิสาขานั้นต้องเข้าใจว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในสมัยนั้นไม่มีใครรวยเท่าเฉพาะเสื้อตัวเดียวเท่านั้นก็ถึง95ล้านสำหรับน้ำอบที่จะสระผมนั่นก็ใช้ถึง150ล้านต่อปีนางวิสาขานั่นรวยกว่าพ่อผัวหลายเท่าแต่ว่าเธอมีสติถ้าหากว่าทำการแตกเร้าในครอบครัวถ้าหากว่าไม่มีสติเป็นเครื่องยับยั้งความเป็นไม้ความแตกร้าวระหว่างครอบครัวก็เกิดขึ้นแต่นางได้สามารถใช้พลังจิตอันนั้นแก้ไขโดยความเป็นพระอริยะเพราะว่าพระโสดาบันก็คือพระอริยะแต่ทำไมถึงต้องมีลูกถึง20คนลูก20คนถ้าไม่มีความรักไม่มีกิเลสความรักจะมีลูกได้อย่างไรก็ต้องมีลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่านางวิสาขาได้สำเร็จถึงพระอรหันต์นั้นไม่ว่ากันแต่นางวิสาขาสำเร็จพระโสดาบันพระโสดาบันจึงเป็นส่วนสำคัญที่ประชาชนทั้งหลายหรือว่าคนทั้งหลายสามารถสำเร็จได้แล้วก็สามารถครองเรือนได้สามารถเป็นผู้บริหารได้ตั้งแต่สูงสุดลงไปต่ำสุดโดยความเป็นพระโสดาบันแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนกันกับประชาชนธรรมดาแต่ว่าพระโสดาบันนั้นมีความยับยั้งมีสติเช่นเดียวกับนางวิสาขาเมื่อพ่อผัวไล่นางวิสาขาก็จะต้องไปแต่ว่าเมื่อเหตุผลจบแล้วพ่อผัวก็ขออภัยให้นางวิสาขากลับคืนมานางวิสาขาก็บอกว่าข้าพเจ้าฉันเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนจะให้ฉันอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้จะต้องทำบุญพ่อผัวก็อนุญาตนางวิสาขาได้นิมนต์ได้อาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเสวยแล้วก็เชิญพ่อผัวเนี่ยไปฟังเทศหลังจากพระพุทธเจ้าเสวยแล้วพอจบเทศนั้นเองพ่อผัวแม่ผัวนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบัน
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 น. ถึง 4:00 น.ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตำรวจอุบลราชธานีโชว์ผลงานจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่2คดียึดยาบ้า1ล้านเม็ดผู้ต้องหา1คนปืนพก1กระบอก8มิถุนายนที่ผ่านมาสถานีตำรวจภูธรเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกธนงศักดิ์ศรีบุตตะรองผู้กำกับการสภ.จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอดุลสุรำไพผู้กำกับการสภ.เขมราชอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ทหารกอง12และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและฝ่ายปกครองอำเภอเขมราชร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ได้2คดี31พฤษภาคมที่ผ่านมาภายใต้กำหนดการของพลตำรวจตรีปฏิยุทธ์สิงห์สมโภชผู้กำกับการสภ.ผู้บังคับการจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งสายลับว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาบริเวณถนนทางดินป่าละเมาะด้านทิศใต้บ้านบุ้งซวยหมู่2ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนเขมราชบูรณาการหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ทำการดักซุ่มตรวจยึดรถยนต์ยี่ห้ออีซูซูสีเทาหมายเลขทะเบียนบท5403สีสะเกดพร้อมยาบ้าจำนวน 300,000 กว่าเม็ดและโทรศัพท์1เครื่องคดีที่2เมื่อวันที่6มิถุนายนพันตำรวจเอกอดุลสุรำไพผู้กำกับการสภ.เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดให้โทษจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่บริเวณป่าละเมาะริมถนนด้านทิศใต้บ้านบุ้งซ่วยหมู่2ตำบลเขมราชสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เขมราชบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่วางแผนทำการจับกุมนายจักรีอายุ35ปีพร้อมของกลางจำนวน 700,000 กว่าเม็ดรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนพ.พึ่งกไก่5826อุบลราชธานีปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมลูกกระสุนขนาด9มม.จำนวน6นัดและโทรศัพท์2เครื่องทั้งหมดถูกจับและส่งตัวดำเนินคดีต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลคนตาบอดเป็นการแข่งขันกีฬาที่ออกแบบมาเพื่อการแข่งขันสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นซึ่งอาศัยการสื่อสารด้วยเสียงการสัมผัสและความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬากฎกติกาการแข่งขันการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคนตาบอดนักกีฬาต้องสวมผ้าปิดตาในการลงเล่นเพื่อความเท่าเทียมกันลูกบอลที่ใช้แข่งขันจะต้องมีกระดิ่งอยู่ภายในเพื่อให้เกิดเสียงเมื่อลูกบอลมีการเคลื่อนที่และเพื่อบ่งบอกทิศทางของลูกบอลแข่งขันกันบนพื้นสนามเรียบขนาด 38x18 เมตรพร้อมกับประตูขนาด 3x2 เมตรรอบสนามแข่งจะมีแผงกั้นข้างสนามป้องกันลูกออกเพื่อช่วยสะท้อนเสียงจากลูกบอลได้ดีขึ้นแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ5คนรวมผู้รักษาประตูแข่งขัน2ครึ่งครึ่งละ20นาทีพักครึ่งเวลา10นาทีไม่มีกฎการล้ำหน้าฟาวได้สูงสุดทีมละ5ครั้งหากฟาวเกินจะเสียจุดโทษทันทีด้านหลังประตูของทั้งสองฝ่ายมีโซนที่เรียกว่าไกด์โซนสำหรับให้แนะนำฝ่ายรุกเพื่อยิงประตูให้เข้าเป้าหมายส่วนโค้ชของทีมจะมีพื้นที่สั่งการเล่นบริเวณกลางสนามตำแหน่งนายทวารหรือผู้รักษาประตูของทีมจะเป็นคนที่ไม่มีปัญหาในการมองเห็นด้วยเหตุผลที่ว่าผู้รักษาประตูมีหน้าที่สื่อสารและสั่งการฝ่ายป้องกันเสมือนกับเป็นดวงตาแทนเพื่อนร่วมทีมสถิติที่น่าสนใจมารยาทของการร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคนตาบอดระหว่างที่นักกีฬาทำการแข่งขันผู้เข้าชมต้องเงียบให้มากที่สุดเพราะนักกีฬาต้องการสมาธิเป็นอย่างมากในการฟังเสียงกระดิ่งในลูกบอลที่เคลื่อนที่ไปมาโดยจะอนุญาตให้ส่งเสียงเชียร์ได้ตอนช่วงพักครึ่งจังหวะหยุดเกมหรือมีการฉลองการทำประตูได้เท่านั้น

0: นสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 111ปีนราธิวาสก้าวไปด้วยกันผู้ว่านารานำชาวนราธิวาสเดินวิ่งสุขภาพดีน้อมรำลึกร.6พระราชทานนามนราธิวาสสืบสานเมืองพหุวัฒนธรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งสุขภาพดี111ปีเมืองนราธิวาสณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าตลอดระยะเวลา111ปีที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความงดงามของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งผู้คนภาษาศิลปะประเพณีและวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติและผสมกลมกลืนจนกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นนามอันเป็นมงคลนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเมืองหากแต่คือพันธสัญญาที่ผูกพันพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษาปกป้องและพัฒนาบ้านเมืองอันเป็นที่รักแห่งนี้พร้อมเน้นย้ำความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาตลอด111ปีและขอเชิญชวนประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นรากฐานสำคัญของทุกสิ่งทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนชื่อเมืองจากบางนาราเป็นนราธิวาสอันมีความหมายอันเป็นมงคลและงดงามว่าที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชนตั้งแต่วันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2458ซึ่งนับเป็นเวลาเวียนมาบรรจบครบรอบ111ปีในวันนี้นามอันเป็นมงคลนี้ได้หล่อหลอมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความภาคภูมิใจในรากเหง้าและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดนราธิวาสที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนผ่านการออกกำลังกายซึ่งเป็นกิจกรรมที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่3ในการสร้างหลักประกันสุขภาพที่ดีลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งเสริมความแข็งแรงให้กับประชาชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและจังหวัดนราธิวาสให้ก้าวหน้ามั่นคงและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถ ื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนเมลมอง
9: นี่นี่นี่มีข่าวใหญ่คุณนะพี่กิ่งจะได้ร้องเพลงออกทีวีที่อยู่ไปออกทีวีได้เหรอไม่ได้หรอกต้องได้รับเชิญเมื่อเดือนก่อนคุณน้าพี่เก่งร้องเพลงในงานเลี้ยงรื่นเริงของบริษัทเลยมีแมวมองมาทาบทามให้ไปร้องเพลงออกทีวีแมวที่ไหนมามองล่ะที่จริงเราก็มองคุณน้าพี่เก่งมาตั้งนานแล้วแมวมองหมายถึงพวกที่ชักนำคนเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นดารานักร้องทำไมเรียกแมวมองล่ะสมัยก่อนมีหน่วยนักรบทำหน้าที่เหมือนแมวคอยสอดแนมฟังข่าวคราวข้าศึกเท่ากับเป็นหูเป็นตาของแม่ทัพเรียกว่าเสือป่าแมวมองปัจจุบันแมวมองหมายถึงคนที่สอดส่องค้นหาคนที่หน้าตาดีและมีความสามารถเข้าสู่วงการบันเทิง
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ